0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ล้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดี จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้นเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
4: ที่ทางองค์การไมโลกได้รายงานนะครับโดยท่านผู้อำนวยการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมพันธ์ถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับดังนั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลในประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพียงแต่ในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะครับก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
3: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Bolder ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนมิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่น ก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลอห์มอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
0: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮาสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamบิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุตจิตวิรุตฉัตรนรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซยารินอดีตนักบิดมอเตอร์ GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team บิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม2-1เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร2-1เซต ด้านทีมตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม2ต่อ0เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี2ต่อ1เซตนั่นจักรยานถนนโรดเรซบุคคลชาย 97.2 กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกฤตภาสหอมขจรจากลพบุรีที่ทำเวลาได้3ชั่วโมง48วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่43เหรียญทองตามมาด้วยปทุมธานี11เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่10เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลดโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งใจอังสุธาสาวิตและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งจาและนรเศรษฐาดาจะลงแข่งขันใน2รายการถนัดคือคิรินและสปรินต์ซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวโรโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก

0: กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
4: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: ชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
1: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดให้วันอังคารที่12พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันนี้ยังเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยส่วนวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวาดอันเป็นพิธีพราหมณ์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับชีวาสมผู้นำรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ3แห่งทำโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์ปั้นนักบำบัดแผนไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันไทยสู่เป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกหรือ Global Wellness Hub ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะในกระแสที่มันหวนกลับมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะเห็นความเคลื่อนไหวของทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่พยายามผลักดันภูมิปัญญาไทยแล้วก็อัตลักษณ์ไทยให้กลายเป็นเครื่องมือเสริมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ wellness ต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทย wellnessเทอราปิสโปรแกรมอันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงอะค่ะว่าโครงการนี้จะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ภาพรวมปลายทางที่จะได้เห็นกันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
4: ครับคือโครงการนี้ก็คือเราจะผลิตนักบำบัดเวลเนสนะครับซึ่งในตลาดต้องการนักบำบัดเวลเนสเนี่ยจำนวนมากครับโดยเฉพาะไทยเวลเนสเทอราปิสโปรแกรมทางกรมก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3มหาวิทยาลัยนะครับที่มาบุกเบิกทำเรื่องนี้คือเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นที่จบระดับปริญญาตรีอย่างเช่นนักพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับใครต้องการอัพสกิลรีสกิลก็มาต่อยอดให้มีองค์ความรู้ทางด้านการนวดไทยความรู้เกี่ยวกับเวลเนสต่างๆเข้ามาที่เป็นระดับเขาเรียกว่าอบรมประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไปเพื่อผลิตบุคคลเหล่านี้ไปทำงานในเวลเนสแต่ละที่ครับ
3: ค่ะก็คือได้ผู้เชี่ยวชาญที่อัพสกิลแล้วมาทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วคนทั้งประเทศจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนี้ยังไงอะคะอาจารย
4: ์ตอนนี้ในประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับให้เป็นเวลเนสฮับของโลกอยู่แล้วขาดบุคลากรนักบำบัดเหล่านี้เองเนี่ยที่ทำงานในเวลเนสนี่จำนวนมากในเวลเนสหลายแห่งแม้กระทั่งชีวสมเองก็ต้องการหรือในหลายที่เองในประเทศไทยนี่ต้องการพอสมควรครับ
3: ค่ะก็คือเติมเต็มแรงงานกลุ่มที่ต้องการจริง
4: ๆที่เป็นสกิลเฉพาะด้านเวลเนสโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นบุคลากรวิชาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เขาสามารถทำด้านเวลเนสได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าเดิมครับ
3: ค่ะอาจารย์ขาความร่วมมือกับทางภาคเอกชนระดับโลกแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งนี้ค่ะมันจะมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างยังไงกับความร่วมมือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
4: คือโดยปกติในอดีตนะครับเราจะพัฒนาเทอราปิสที่อยู่ในระดับเขาเรียกว่าปริญญาปกติกับอีกอันที่สองก็คือระดับที่ต่ำกว่าปริญญาหมายถึงที่เรียนในมหาวิทยาลัย4ปีนะครับแล้วคราวนี้เองในตลาดโลกเนี่ยระดับปริญญาที่เป็นเวลเนสจริงๆอ่ะมีแต่ว่าเหมือนสกิลการยอมรับอ่ะมันยังน้อยครับแต่ถ้าเอาบุคลากรวิชาชีพที่มีอยู่แล้วมาอัพสกิลอย่างเช่นพยาบาลนี่เขาผ่านการเรียนการสอนในด้านพยาบาลนี่ค่อนข้างโอ้โหมีความรู้เต็มที่เลยในเรื่องของการบำบัดรักษาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ในเรื่องของความรู้ทางด้านเวลเนสเนี่ยยังขาดอยู่การเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บจะทำให้หลายคนที่เบื่อจากการอยู่เวรแทนแอบนะครับพูดง่ายๆคือโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่24ชั่วโมงอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐก็กลุ่มที่แบบ อายุที่นั่นแล้วสามารถอัพตัวเองมาทำงานเวลเน็ตที่ทำงานเบากว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โดยปกติพยาบาลจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องออกมาอยู่เวรเช้าอันนี้ในส่วนของพยาบาลนะครับแต่ในส่วนอันที่สองในสายของนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งผลิตมาเยอะมากนะครับหลายคนก็ไปทำงานในสกิลทางด้านเวลเน็ตอยู่แต่ก็ยังไม่มีสกิลทางด้านของแพทย์แผนไทยนวดไทยอันนี้เราก็เติมเฉพาะที่จำเป็นในการทำงานในเวลเน็ตให้เขานะครับแล้วกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยในการทำงานเวลเน็ตผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีฐานะและหันมาดูแลสุขภาพกระเป๋าหนักพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ในระบบที่มันล้นระบบแล้วโดยเฉพาะสายสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในส่วนของเวลเน็ตในส่วนที่ขาดของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับมหาวิทยาลัยที่เราจับมือก็จะมีอยู่3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางภาคเอกชนอีกที่ทำงานรองรับนะครับยกตัวอย่างเช่นชีวาสมหรือแม้กระทั่งเวลเน็ตอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะจับคู่ธุรกิจให้รับบุคลากรที่ผลิตจากหลักสูตรเหล่านี้ครับไปทำงาน
3: ค่ะอาจารย์ค่ะภาพรวมความร่วมมือนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงอะคะ
4: ทางกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเน็ตแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเน็ตเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับ
3: ก็คือมาเรียนต่อยอดเสร็จแล้วไปฝึกงานกับทาง
4: และทำงานต่อตรงนั้นครับ
3: อ๋อฝึกงานแล้วได้ทำงานต่อเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับ
3: ก็คือรีสอร์ทที่เราไปร่วมด้วยเนี่ยก็คือมีตำแหน่งงานรองรับเลยใช่ไหมคะอาจารย์
4: ใช่ครับใช่ครับมีตำแหน่งงานรองรับครับ
3: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างกรณีการเติมเต็มบุคลากรที่เราต้องการถ้าเป็นภาควิชาการให้เขาผันตัวมาเติมเต็มเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพยาบาลซึ่งก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้วอันนี้มันจะไม่แย่งกับระบบรักษาปกติหรอคะ
4: อ๋อด้วยปกติพยาบาลอยู่ในระบบรักษาตามปกติอยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เขาหลุดออกมาเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ทำงานเหมือนโรงงานได้ครับคือหมายถึงทำตอนกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นแล้วอายุถึงระดับหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่เวรกลางคืนได้ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องลาออกมาครับมาหารายได้อื่นแทนคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบครับ
3: ก็คือเปิดเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลก็คือเฉพาะพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบรักษาถึงจะ
4: ครับที่เหมือนเขาออกนอกระบบแล้วครับแล้วเราจะดึงเข้าระบบใหม
3: ่ให้เขากลับมาสามารถอยู่ในระบบแล้วก็สร้างงานได้
4: ใช่ครับคือเขาออกนอกระบบแล้วไปทำงานประกันก็มีกลุ่มหนึ่งไปขายประกันอะไรบางกลุ่มก็ไปขายอาหารเสริมบางกลุ่มก็ผันตัวเองไปทำธุรกิจตรงนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในระบบธุรกิจบริการแบบที่เป็นลักษณะเป็นงานเชิงเวลเน็ตแต่ไม่ใช่งานบำบัดรักษาที่ทำให้ภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับคือจริงๆเวลเน็ตไทยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในระดับโลกอยู่แล้วไม่ได้ขาดนะแต่เราขาดคือเทเลปิสหมายถึงนักบำบัดนะครับที่มีความรู้เฉพาะด้านเวลเน็ตเนี่ยแต่ละเวลเน็ตต้องไปฝึกเองครับเขารับผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มาแล้วไปฝึกของเขาเองแต่คราวนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้ามาจับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องเวลเน็ตเซ็นเตอร์แต่ละที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับบุคลากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นได
3: ้ค่ะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะสร้างนักบำบัดที่อัพสกิลแล้วเนี่ยค่ะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงมีกรอบระยะเวลากันไหมคะ
4: โอ้คือในเบื้องต้นเราเอาตามตลาดก่อนตอนปีก่อนหน้านั้นเรามองเรื่องของเทเลปิสที่ขาดในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณสัก 50,000 กว่าคนเฉพาะเรื่องของนวดไทยนะครับที่จะไปทำงานในเวลเน็ตก็เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตตรงนี้หมายถึงตอนนั้นเราคิดกันยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับ
3: ค่ะอาจารย์ขาโครงการนี้อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่ยกระดับบุคลากรที่ จำเป็นและต้องการยังมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยไม่ใช่แค่ในเรื่องของสุขภาพแล้วมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาจารย์คาดหวังในเรื่องของมูลค่าหรือว่าประมาณการรายได้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาจากโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: คือตอนนี้ GWI นะครับเป็น Global Wellness Institute เป็นหน่วยงานในอเมริกาเขาคำนวณว่ามูลค่า Wellness Economy ของประเทศไทยเนี่ยประมาณกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนะครับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือเราจะขยับจากท็อป10ไปสู่ท็อป5เรื่องของ Wellness Destination ของเอเชียแปซิฟิกตัวนี้จะปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกมิติคือเบื้องต้นเนี่ยที่ประเมินกันคร่าวๆเนี่ยเนื่องจากเราผลิตช่วงต้นน่าจะได้แค่หลักร้อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอทำเต็มที่มันจะป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันครับเพราะ Thai Wellness Therapist เนี่ยเรื่องของนวดไทยอัตลักษณ์ไทยเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับนะครับและนวดไทยนี่ต้องบอกให้คนรู้ว่านวดไทยนี่เป็นมรดกโลก
3: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าประชาชนอาจจะเป็นบุคลากรที่เข้าข่ายหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจจะสนใจร่วมโครงการด้วยมันจะมีขั้นตอนที่ง่ายเข้าถึงได้จริงบ้างไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะ
4: เราจะเปิดตัวหลักสูตรนี้ครับในงานนวดไทยแอนด์เวลเนสเป็นมหกรรมนวดไทยแอนด์เวลเนสครั้งที่1ที่กรมจะจัดในวันที่20-22สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็เปิดตัวแล้วให้มีจับมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อนี่ครับมาสมัครเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับสถาบันเวลเนสที่ต้องการนักบำบัดไทยเวลเนสเข้าไปทำงานคือจับมือเปิดรับสมัครในงานนี้เลยครับ
3: ก็อดใจรอกันอีกนิดในเดือนสิงหาคมนี้อันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้เกี่ยวกับโครงการนี้ไหมคะ
4: ครับจริงๆตัวเรื่องของเวลเนสนะครับโดยเฉพาะเวลเนสฮับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยทำมานานแล้วนะครับโดยใช้เรื่ององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาช่วยในการดูแลสุขภาพและมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะครับตัว Wellness Center เองมันเป็นสถานที่ที่ให้บริการแล้วรู้สึกเกิดมี Well-being Well-being นี่ยิ่งกว่าคำว่าสุขภาพดีนะครับมันรวมทั้งสบายดีไปด้วยแล้วก็คนที่เข้ามารับบริการใน Wellness เองนอกจากเกิด Well-being แล้วยังต้องเกิดมีความตระหนักรู้ในการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของ Wellness มันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงมิติทางเศรษฐกิจที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือประเทศไทยในอนาคตครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโครงการ Thai Wellness Therapist Program แล้วคาดหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่อไปในอนาคตด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
3: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานท่านผู้ฟังคะเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กลายเป็นอีกจุดสำคัญที่สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านอาหารพลังงานและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของโลกในหลายมิติติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเผชิญความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงถูกจับตามองในฐานะเวทีสำคัญของการกำหนดทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคโดยประเทศไทยย้ำบทบาทการเป็นแรงขับเคลื่อนด้านสันติภาพความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของอาเซียนทั้งนี้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าไทยได้ยืนยันจุดยืนในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธียึดกติกาสากลและผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคพร้อมผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพและมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกทั้งนี้ในการประชุมผู้นำไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานและความมั่นคงและอีกประเด็นสำคัญที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมาหารือคือความมั่นคงทางอาหารหรือ food security ซึ่งไทยย้ำความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตอาหารสำคัญของโลกและพร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มที
7: ่สิ่งที่ทุกประเทศได้พูดถึงมากกว่าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็คือเรื่องอาหารบทแถลงการของเขาไม่มีประเทศไหนไม่พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารหรือ food security ซึ่งประเทศไทยเรานำเรื่อง food security เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเจรจาหรือไปนำเสนอให้กับนานาชาติเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ทุกประเทศหยิบยกขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเราก็ได้สร้างความมั่นใจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศว่าไทยพร้อมใช้ศักยภาพของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้การสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอย่างเต็มที่พร้อมเสนอให้มีการต่อยอดความร่วมมือที่เราได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
6: ขณะเดียวกันไทยยังผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโดยเสนอเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวทั้งนี้นอกจากความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วในการหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกยังมีความคืบหน้าในหลายมิติโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยทางด้านพลังงาน Data Center และอุตสาหกรรมอากาศยานด้านมาเลเซียทั้งสองฝ่ายหารือการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและความสงบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนฟิลิปปินส์พร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานและการลงทุนเพิ่มเติมในไทยจะเห็นได้ว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของไทยในฐานะกลไกสำคัญของภูมิภาคทั้งด้านอาหารพลังงานและการสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความท้าทายของโลกที่ยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกประเทศสมาชิกวาสนาตระเกตรายงาน
8: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
8: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ปีพุทธศักราช2568มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหามลพิษติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: การขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดโดยในพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมใช้รางหรือทางเฉพาะของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามมาตรา73ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกำหนดค่าระหว่างได้ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากค่าโดยสารนายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งยกระดับการขนส่งไทยลดปัญหาการจราจรมลพิษและต้นทุนการขนส่งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจากร้อยละ2เป็นร้อยละ7ในปี2570พร้อมเร่งจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุม และเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
12: เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยขนส่งเราไปพึ่งพาการส่งทางถนนมากเกินไปปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนโลจิสติกนะครับ 14.5% ต่อ GDP นะครับเป็นเรื่องของการขนส่งไปแล้ว 6.5 ซึ่งตรงเนี้ยหลักๆ ก็คือทางถนนเป็นหลักนะครับเราจะทำเนี่ยให้ 6.5 ตรงเนี้ยมันลดลงให้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไปเป็นทางรางกับทางน้ำมากขึ้น
11: ด้านนายบรรเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCGJWD Logistics จำกัดมหาชนและกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าการขนส่งทางรางตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนได้จริงแต่อยากให้ภาครัฐศึกษาประเภทของสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางรางอย่างรอบด้าน
13: ผมว่าทำเรื่องวิจัยเรื่องว่าสินค้าประเภทไหนใครเหมาะซึ่งถ้าเกิดดึงเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมแล้วก็เอกชนก็พร้อมจะลงทุนเนี่ยแล้วมันมีวอลลุ่มเพียงพอแล้วคุ้มจริงๆมีแพ็คก็ตรงนั้นก็เป็นพอยต์ที่ลองมาแล้วก็น่าทำ
11: ขณะที่นายบวรศิลป์ตันทุวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโงฮกจำกัดมองว่าปัญหาราคาพลังงานและมลภาวะทำให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าลดต้นทุนด้านโลจิสติกยอมรับว่าการขนส่งทางรางลดต้นทุนได้จริงแต่สถานที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่เอื้อต่อการขนส่งทางถนนจึงกังวลว่าการขนส่งทางรางอาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นและไม่คุ้มค่า
14: ขนส่งทางรถไฟเนี่ยปัจจัยเนี่ยมันคือเรื่องของหัวกระทายว่าอยากจะให้เขามาใช้มันก็ต้องมีต้นทุนให้เขาที่เขาไม่ได้แพงไปกว่าเดิมใช่ไหมครับถ้าถามว่าแล้วมัน make sense ไหมในเวลาที่ของเขาอยู่ในโลเคชันที่ไม่ได้เหมาะสมกับการจะใช้รางนะครับ
11: อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในการลดต้นทุนด้านการขนส่งท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ผันผวนซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่ถูกลงบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสของอากาศที่สะอาดเพราะการขนส่งทางรางสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า7%จุดเริ่มต้นของคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนนันทิกาจิตปาโลรายงาน

0: ากรับประทานลูกมะเดื่อฝรั่งจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนแม้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามะเดื่อฝรั่งสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แต่ข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นพอจะมายืนยันประสิทธิผลดังกล่าวในมนุษย์ได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ให้ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.mthcancer.in.th หรือโทร02-546-1960-6เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยพระไพศาลวิสาโลครับ
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะก็เสียงอาจจะแหบๆหายๆกันไปนิดนึงคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังกันตั้งแต่วันศุกร์นะคะว่าเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยเขาจัดการประกวดนะคะวงดนตรีนะคะของน้องๆมัธยมประถมแล้วก็มัธยมนะคะขึ้นนะคะก็มีน้องๆจากหลากหลายจังหวัดเลยมาไกลสุดก็สุพรรณบุรีนะคะมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแล้วก็โอ้โหคุณผู้ฟังสนุกมากนะคะต้องบอกว่าสนุกมากจริงๆนะคะก็ต้องยินดีกับน้องๆเรียนเทศบาล4มหาราชด้วยได้รางวัลชิงชนะเลิศได้รางวัลชนะเลิศในประเภทประถมศึกษาไปนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าสุดๆจริงๆสําหรับงานนี้นะคะก็ฝนไปทั้ง3วันเลยตั้งแต่วันพฤหัสคืนพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะ3วันก็ไปร่วมกันซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประกวดแบบนี้อีกในวันที่ไม่ใช่วันที่สิยังไม่รู้วันที่แต่ว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะมีการประกวดอีกนะคะก็รอลุ้นรอไปเชียร์กันเลยสําหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของดนตรีนะคะก็นี่ก็ไปกรี๊ดมาแล้วไปกรี๊ดน้องๆมานะคะมันสนุกจริงๆคุณผู้ฟังคือถ้าใครที่แบบไม่เคยไปดูวงดนตรีจะไม่รู้หรอกว่าการไปดูมันสนุกยังไงนะคะฝุดก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือมันต้องแบบต้องไปดูเองอะค่ะก็ค่อนข้างสนุกมากๆเลยเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้ก็จะไปจองตั๋วอยู่หน้าเวทีอีกนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันอีกนะคะทีนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่จะมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะในเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงมาในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนราชันมีน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะกําลังพลทหารจากกองทัพภาคที่4เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งที่ตําบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองนะคะหลังจากสืบทราบว่าโกดังดังกล่าวเนี่ยซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะแต่ว่าไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรนะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นบริษัทเอกชนในจังหวัดระนองนะคะมีเจ้าของโกดังค่ะชื่อนางสาวเออันนี้นามสมมุตินะเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของโดยระบุชื่อผู้เช่าที่เก็บชื่อสินค้าเนี่ยคือนายเถียนแก้เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังขออภัยเอาเป็นว่าชื่อนายเถียนแล้วกันนะคะ

พื้นที่โกดังแล้วก็เจ้าของสินค้าได้ในขณะนั้นนะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้มีการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อทําการตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะคะนี่คือภารกิจนะคะของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยท่านนายกอ่ะท่านไปที่ภูเก็ตนะคะท่านไปภารกิจที่ภูเก็ตก่อนแต่ว่าพอมีภารกิจดังกล่าวเนี่ยท่านก็รีบเดินทางจากภูเก็ตไประนองเลยนะคะเพื่อที่จะไปจับในส่วนตรงนี้นะคะทีนี้ในส่วนของกระบี่เราบ้างกลับมาที่กระบี่เราบ้างนะคะก็มีการตรวจจับตรวจยึดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นยาบ้าอันนี้เป็นยาบ้าคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเยอะจํานวนเยอะมากมันยังไม่หมดอีกหรอยาบ้าในประเทศไทยนี่ยังมีคนกินกันอีกเหรอไม่เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังคือแบบมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เท่เลยนะคะไม่ได้เท่เลยเรื่องของยาเสพติดนะคะยังมีคนเสพอยู่เหรอคะนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะคะตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยุทธการ154พิทักษ์กระบี่ค่ะโดยจับกุมชายชาวคลองท่อมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวจ่ายกระจายยาเสพติดในพื้นที่หลังตรวจยึดยาบ้า 80,000 เม็ดที่ถูกลักลอบนะคะส่งผ่านระบบขนส่งเอกชนนะคะการจับกุมครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมของเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะจนพบความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดใหญ่ที่มีการลำเลียงยาบ้าจากภาคเหนือค่ะสู่ภาคใต้ก่อนกระจายต่อในเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ใช้คำว่าเครือข่ายด้วยนะให้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคุณผู้ฟังแสดงว่ามันต้องมีเยอะนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะโดยเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหาขับรถกระบะไปจอดรอนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมมีพิรุธจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพร้อมสืบทราบว่ามีพัสดุต้องสงสัยส่งในชื่อของผู้ต้องหาผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งจึงประสานขอตรวจสอบพัสดุดังกล่าวนะคะพบยาบ้าจำนวน 80,000 เม็ดจึงตรวจยึดไว้ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นนักบินรับพัสดุยาเสพติดแล้วก็รอส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่ตามคำสั่งของผู้ค้ายารายใหญ่โดยจะได้รับค่าจ้างเพียงครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายรวมทั้งเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีค่ะพร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสืบทราบนะคะว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับตัวการสำคัญนะคะคดียาเสพติดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหอบหนีขอไปหลบหนีหมายจับไปกบดานนะคะอยู่บริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาฝั่งเมียนมานะคะพร้อมยังสั่งการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งต่อมาค่ะตำรวจจังหวัดพังงาสามารถขยายผลตรวจยึดยาบ้าจากขบวนการดังกล่าวได้อีก 120,000 เม็ดค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดภูเก็ตสามารถตรวจยึดยาเสพติดจากการขยายผลเช่นกันอีก 80,000 เม็ดไม่น้อยเลยนะคะ80,000 กับ 200,000 เม็ดหรือเปล่า 200,000 เม็ดคุณผู้ฟังไม่น้อยเลยนะยาบ้า 200,000 เม็ดนะคะมันยังมีอยู่อีกเหรอจริงๆแล้วเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยคือเราจะมาหวังพึ่งแบบเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวผมพูดเสมอเลยว่าทุกเรื่องอะค่ะทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายเนี่ยเราจะมัวมาพึ่งหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคุณผู้ฟังแจ้งเบาะแสก็ได้ค่ะแค่แจ้งเบาะแสเดี๋ยวนี้เขาคุ้มครองนะคะเขาคุ้มครองตัวพยานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาผมว่านะมันก็จะแบบหายไปจากประเทศเราอ่ะคุณผู้ฟังนะคะ

ไงก็ฝากกันเป็นหูเป็นตาด้วยก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะไปติดตามรับฟังเลยค่ะ

0: คารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทยี่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเนี่ยเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

ใจกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้น

0: วนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535 เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพฤกษศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันธุ์ไม้ยืนต้นพันธุ์ไม้เลื้อยในเส้นทางวลยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ Canopy Walkway หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพืชศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: ณ นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
5: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนโดยมีครอบครัวมารอรับและเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่า
7: เมื่อเวลา 7:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจทั้งสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์ส่องล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้ดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
6: วุฒิสภานัดประชุมพิจารณากระทู้ถามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม
8: ่การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นาทีวันนี้มีวาระสำคัญเริ่มด้วยการพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลในหลายประเด็นเช่นแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปัญหานโยบายกัญชาเสรีและการทบทวนนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จากนั้นมีวาระเรื่องด่วนในการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมพิจารณารายงานผลการศึกษาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาอีก4เรื่องโดยเฉพาะการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาสังคมที่กระทบต่อการดำรงชีวิตและการติดตามแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงวาระใหม่ที่น่าสนใจคือการศึกษาปัญหาคนต่างด้าวถือครองที่ดินผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
6: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มดับไฟป่าพรุบาเจาะและระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยิ่งลอจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและดับไฟป่าต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทั้ง6จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการควบคุมเนื่องจากช่วงบ่ายจะเกิดกระแสลมแรงส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากจึงสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพร้อมเฝ้าระวังควันไฟที่อาจกระทบต่อทัศนวิสัยการบินเนื่องจากช่วงบ่ายกระแสลมจะเปลี่ยนทิศจากลมทะเลเป็นลมบกทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: จังหวัดตรังคุมเข้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมประจำปี2569พร้อมป้องกันยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ
10: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นตามฤดูกาลและเข้าสู่หน้าฝนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทําให้มีน้ําขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายประกอบกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆมีการรวมตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ3เก็บสกัดยุงลายคือเก็บบ้านเก็บขยะทิ้งขยะลงถังและปิดฝาให้มิดชิดและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
11: จากนั้นรับฟัง
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแก้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วที่ดินไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการคุณของแผ่นดิน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการใต้สันติสุข16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

ดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้สัปดาห์ใหม่นะคะเราก็เริ่มต้นทักทายกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเริ่มรายการอันดามันวันนี้นะคะฝนที่ระนองก็เริ่มโปรยปรายด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะฝนตกถนนลื่นค่ะสำหรับผู้ที่รับฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันทักทายนะคะที่รับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตรวมถึงสวท.ระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะ FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz ค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆวันนี้นะคะสำหรับการทักทายกันในเช้าวันใหม่แล้วก็สัปดาห์ใหม่กันด้วยนะคะมาดูกันสักนิดนึงท่านผู้ฟังค่ะก่อนที่เราจะไปยังเรื่องราวอื่นๆนะคะเรามาดูในเรื่องของรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งวันนี้ที่ยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้12องศาเซลเซียสทีเดียวค่ะฝนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูในภาพรวมทั้งหมดที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าคือตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้กันประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะช่วงนี้ก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลของท่านเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะสำหรับภาคใต้ค่ะในช่วง11ถึง12พฤษภาคมภาคใต้บ้านเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ประเทศไทยบริเวณภาคระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังสถานการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวานกับวันนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.7 ขนาด 4.9 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาขนาด 2.5 ขนาด 3.8 ศูนย์กลางอยู่ที่ลาวและขนาด 3.5 ขนาด 3.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามนะคะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะคะเมื่อวานที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ 35.1 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเช้าวันนี้ 24.7 องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดตรังเช่นเดียวกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดว่ามีฝนฟ้าเรื่องของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะท่านผู้ฟังปริมาณฝนสูงสุดของภาคนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานมากที่สุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะวัดได้ 65.6 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของรายงานอากาศหยิบมาฝากกันตรงนี้แล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการจะท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80ของพื้นที่นะคะทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะไปพบกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ
1: ตาเจียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิซ้อได้ฝึกสม

0: ตัวเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มละหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลย
3: มาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
6: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอติดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: หวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน

ัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดก

0: สู่มรดกโลก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ขณะนี้เวลา 9:31 นาทีนะคะกับช่วงคัดข่าวมาคุยรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนะคะก็ได้ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ได้ติดตามเช่นเดียวกันท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วในขณะเดียวกันนี้ท่านก็ได้ยกเลิกภารกิจบางภารกิจแล้วเดินทางต่อมาอย่างจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำข่าวเหล่านั้นค่ะมาฝากท่านผู้ฟังที่รักกันนะคะที่ติดตามข่าวสารตรงนี้เกี่ยวกันขับเคลื่อนนะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะ4จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และระนองกันนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตท่านก็ประกาศนะคะว่าไม่มีที่ยืนสำหรับผู้มีอิทธิพลและมาเฟียและท่านบอกว่าจะเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่บุกรุกอย่างจริงจังพร้อมเร่งช่วยผู้ได้รับผลกระทบที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตย้ำทุกการแก้ปัญหาต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติกันด้วยนะคะเราไปดูรายละเอียดในการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำชัดเจนเลยว่าเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยต้องไร้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาด 100% ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะและนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำชัดเจนด้วยนะคะว่าการแก้ไขปัญหาก็จะต้องคำนึงถึงทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปค่ะพร้อมทั้งได้สั่งการให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการทำการนำพื้นที่สาธารณะคืนสู่ประชาชนโดยรัฐบาลก็พร้อมที่จะหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและท่านก็ได้กำชับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นธรรมแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยปกป้องพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่หาดบางเทาดังที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะและทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลก็ได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522เพื่อระงับการก่อสร้างและการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขณะนี้ความคืบหน้าในการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมกันก่อสร้างแผ่วถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบก็พบนะคะว่ามีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพัก ร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมถึงพื้นที่บุกรุกกว่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทค่ะปัจจุบันทั้ง3คดีนั้นก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าเดิมพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาเบียและร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังก็กลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วก็จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่ค่ะซึ่งกำหนดการตรงนี้นะคะท่านก็มีกำหนดการว่าจะลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วเนื่องจากว่าท่านก็ได้ทราบว่ามีคดีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยที่ไม่ผ่านพิธีศุลกากรมูลราคากว่า50ล้านบาทนะคะที่พื้นที่จังหวัดระนองค่ะท่านก็ได้ยกเลิกนะคะยกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในช่วงเวลา 14:30 นาทีเป็นการเร่งด่วนเลยนะคะเนื่องจากว่ามีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองจากนั้นในเวลา 15:30 นาทีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมายังจังหวัดระนองเพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมแถลงข่าวคดีตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยลักลอบนำเข้าซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการนะคะภัยแทรกซ้อนร25,200และหน่วยชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองก็ได้เข้าทำการควบคุมสินค้าในโกดังบริษัท168 Transport Logistics จำกัดซึ่งเป็นโกดังที่ไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะในขั้นต้นก็ได้ตั้งข้อสงสัยแล้วค่ะว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านกรรมวิธีการทางศุลกากรนะคะและทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าเดิมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะก่อนจะได้รับการรายงานการตรวจจับสินค้าเถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระนองจึงตัดสินใจเดินทางมาตรวจสอบด้วยตนเองเนื่องจากรัฐบาลก็มีนโยบายปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจังอยู่แล้วค่ะและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่ารู้สึกตกใจกับปริมาณสินค้าที่ถูกเก็บกักไว้ในโกดังแห่งนี้ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายประเภททีเดียวมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทค่ะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลปั๊มน้ำตู้แช่แข็งรวมถึงเครื่องปรับอากาศกว่า200เครื่องนะคะโดยเชื่อว่าสินค้าบางส่วนนะคะก็ได้นำผ่านแดนที่เกินระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็ถ้าหากว่าเกิน90วันค่ะจะไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานการเสียภาษีได้นะคะสินค้าก็จะตกเป็นของแผ่นดินทันทีค่ะและทางนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลก็พร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการหากสามารถนำเอกสารการเสียภาษีมาแสดงได้ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่หากว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการรายงานจากชุดจับกุมว่าภายหลังการตรวจยึดก็ได้มีโทรศัพท์ลึกลับติดต่อเข้ามาให้ยุติการจับกุมพร้อมอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมถึงสายโทรศัพท์จากฝั่งเมียนมาก็ติดต่อเข้ามาด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ล่ะค่ะทางรัฐบาลก็ได้โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยสรุปว่าถ้าปราบไม่ได้ก็จะยึดให้เป็นของแผ่นดินพร้อมย้ำว่าหากใครยังคงลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่รอดพวกเราแน่นอนนะคะก็หยิบเอาบรรยากาศนะคะการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีทั้งพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด ระนองนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะยังมีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปจะพาท่านผู้ฟังที่รักนะคะไปพบกับช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2กันนะคะ
3: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
4: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
5: ่
4: หนูจะทำยังไงดี
6: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
6: ายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขการพักโทษ
7: เมื่อเวลา 8:40 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้โดยได้ติดกำไร EM จากเรือนจำกลางคลองเปรมเรียบร้อยแล้วเพื่อรับทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติภายหลังการปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อีกครั้งภายใน3วันระหว่างวันที่11-13พฤษภาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์หรือต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ประกอบการพิจารณาและในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
6: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026โดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุนนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและ AMCHAMเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade and Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญคุมเข้มราคาสินค้าโดยเฉพาะก๊าซหุงต้มเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพผันผวน
8: นายเกศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาการหุงต้มและตรวจแนะนำผู้ประกอบการภายในตลาดสดเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายการหุงต้มพบว่ายังคงจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยถังขนาด4กิโลกรัมราคา160-165บาทขนาด15กิโลกรัมราคา440-450บาทและขนาด48กิโลกรัมราคา 1,580 บาทพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนตามกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่ตลาดสดอำเภอปทุมราชวงศาตรวจสอบเครื่องชั่งและการแสดงราคาสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพยังคงมีความอ่อนไหวโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ยูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ยูโฮมแค่มาก็กำไร
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เป็นไงพี่กลับจากป่าเที่ยวเนี้ยสันผับผับหรือเจ้าข้าวเชียว
15: ไม่รู้ว่าเป็นแค่มาลาเรียจับเอาหรือเปล่า
14: ใช่ในป่าในยุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไม่เถอะพี
15: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา10-15วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งพายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
14: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
16: เทอมนี้ชวนเด็กๆมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจนถึงสู่ข่าวสายแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึงในส่วนของ Facebook Live ด้วยนะคะสวัสดีทักทายกันด้วยค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทรวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะเช่นเดิมอยู่กับหนูรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์นะคะส่วนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์ค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันเงินเพียงเพราะมีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะ

0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: เข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะก็นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันนะคะในส่วนกลางกันก่อนนะคะรวมถึงในส่วนของภารกิจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะคะเริ่มกันด้วยในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการเร่งแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตสร้างความปลอดภัยประชาชนปรับปรามสินค้าหนีภาษีจังหวัดระนองมูลค่ากว่า50ล้านบาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ติดตามแล้วก็กำกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีผู้มีอิทธิพลหรือว่าการใช้อำนาจนอกกฎหมายมาคุกคามประชาชนและให้ความสำคัญกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบสั่งการให้นายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันแล้วก็ตำรวจนะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดซึ่งการนำพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ของรัฐไปปล่อยเช่าเพื่อประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายภาครัฐต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งต่อผู้ไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่แล้วก็ผู้ที่หลอกลวงประชาชนให้ทำสัญญาเช่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบเพื่อที่จะให้ไม่สามารถที่จะเอาก่อนขออภัยค่ะเพื่อที่จะให้สามารถนะคะประกอบอาชีพต่อไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะโดยขอความร่วมมือประชาชนไม่สนับสนุนกลุ่มผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีเป้าหมายให้หาดบางเทานั้นเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชา

ประชาชนสามารถทำมาหากินได้นอกจากนี้นายรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในจังหวัดระนองค่ะหลังได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรโดยพบว่าสินค้ามีจำนวนมากนะคะอาทิอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทแต่ไม่พบเอกสารนำเข้าหรือว่าหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดแล้วก็อายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบค่ะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายอนุทินนะคะก็ได้มีการนั่ง EV บัสก็มีการชื่นชมว่าชาวภูเก็ตโชคดีที่มีรถไฟฟ้าทันสมัยใช้ค่ะระหว่างที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกชายหาดบางเทานะคะหลังพบการก่อสร้างอาคารแล้วก็ประกอบธุรกิจรุกล้ำพื้นที่สาธารณะที่จังหวัดภูเก็ตด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ได้มีการทดลองนั่งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า EV บัสนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปิดให้บริการรับส่งประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญของทางจังหวัดค่ะโดยนายรัฐมนตรีนะคะกล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของอบจ.ภูเก็ตที่ได้มีการนำเอาระบบขนส่งพลังงานสะอาดมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนลดมลพิษและก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมระบุว่าชาวภูเก็ตนั้นโชคดีค่ะมีรถโดยสารไฟฟ้าทันสมัยใช้ถือว่าเป็นต้นแบบของหลายๆจังหวัดสำหรับรถ EV บัสของอบจ.ภูเก็ตเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและก็ลดการปล่อยคาร์บอนนะคะปล่อยคาร์บอนนั่นเองรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางในเมืองภูเก็ตโดยได้รับความสนใจจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากเนื่องจากว่ามีความสะดวกปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางอบจ.ภูเก็ตก็มีนโยบายให้บริการฟรีสำหรับ5กลุ่มเป้าหมายหลักก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาพระภิกษุสงฆ์ผู้พิการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เด็กด้วยนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตยังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองอัจฉริยะในอนาคตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งปฏิบัติภารกิจณจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นั่นเองนะคะช่วง 9:00 นก็มีการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าลิ้มแล้วก็ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะที่ตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ 12:40 นมีการประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีแล้วก็ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 14:20 นะคะมีการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแยกตะลูโบดอนยางของกรมทางหลวงนะคะก็เป็นภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็คณะกับการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังคะทางกรมคุมประพฤติมีการแจงกรณีการพักลงโทษพักการลงโทษอดีตนายกทักษิณระบุว่าดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่า EM ทันทีให้รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติภายใน3วันพร้อมกฎต่างๆ11ข้อด้วยกันนะคะห้ามเดินทางออกนอกกรุงเทพห้ามเสพยาเสพติดให้โทษห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดอีกซึ่งวันนี้ค่ะทางกรมคุมประพฤติดำเนินการกรณีกรมราชทัณฑ์แจ้งมติคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการ

ตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายในระยะเวลา3วันระหว่างการพักลงโทษนะคะในระหว่างนี้เนี่ยมีเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นการพักการลงโทษดังนี้1พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับอนุญาตก่อนอนุมัติก่อนนะคะต่อมา2ค่ะให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานนะคะหากฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะคะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนั้นค่ะไม่ว่าโทษสถานใดให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง3ค่ะให้ประกอบอาชีพที่สุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป 4. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้ง 5. ห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติ 6. ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย 7. ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประการทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด 8. ห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้กักกันอื่นๆนะคะผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำหรือว่าทัณฑสถานสถานกักขังสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดค่ะ 9. ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดอีก 10. เงื่อนไขพิเศษถ้ามีนะคะ 11. ค่ะและ 11 ก็คือผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงหากหนังสือสำคัญพักการลงโทษนั้นสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนถ้าไม่แสดงหนังสือสำคัญดังกล่าวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้นะคะนี่คือ11ข้อด้วยกันนะคะก็เป็นในส่วนของเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นการพักการลงโทษนั่นเองค่ะซึ่งนะคะหากว่าผู้ได้รับการพักการลงโทษนั้นฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปผู้ได้รับการพักการลงโทษได้เข้ารายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นเรียบร้อยแล้วค่ะกรณีเป็นที่สนใจของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องกรมคุมประพฤติจึงขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อโปรดทราบนะคะนี่คือในส่วนของคำแถลงนะคะของทางกรมควบคุมกรมคุมประพฤตินั่นเองนะคะก็เป็นในส่วนของกรมคุมประพฤติกับการชี้แจงกรณีการพักการลงโทษอดีตนายกทักษิณนะคะระบุว่าดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่าEM ทันทีนะคะแล้วก็ให้รายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติภายใน3วันพร้อมกฎต่างๆ11ข้อด้วยกันนะคะเมื่อสักครู่ที่นำมาฝากกันนั่นเองค่ะมากันต่อที่ทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะหารือทุกภาคส่วนพยุงราคามังคุดทุเรียนรับมือกับผลผลิตล้นตลาดเตรียมกระจายผ่านไทยช่วยไทยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคม

ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนและมังคุดหอการค้าจังหวัดจันทบุรีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและตัวแทนสหกรณ์เกษตรกรนะคะในการบริหารจัดการผลไม้ปี2569กำหนดแนวทางด้านการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาทุเรียนและมังคุดโดยได้ทำงานเชิงรุกมาตั้งแต่ต้นปีทั้งการทำตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศนะคะเร่งกระตุ้นการบริโภคในประเทศแล้วก็การขยายตลาดใหม่ในจีนฝั่งตะวันตกเส้นทางการค้าผ่านลาวเชียงของเฉิงตูเพื่อรองรับผลผลิตทำการตลาดโดยผ่านไลฟ์คอมเมอร์สแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เพื่อที่จะเพิ่มอุปสงค์แล้วก็สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคโดยขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพผลผลิตอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศได้นะคะไทยต้องใช้จุดแข็งด้านคุณภาพในการแข่งขันหลังเวียดนามนั้นเผชิญปัญหาการตรวจพบสารแคดเมียมในผลผลิตบางส่วนสำหรับมังคุดผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงของวันที่21พฤษภาคมจนถึง10มิถุนายนนี้โดยเฉพาะมังคุดขนาดเล็กที่มีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 55% จึงต้องเร่งวางมาตรการในการรองรับนะคะทั้งการเปิดลานมังคุดการเชื่อมโยงตลาดกับโมเดิร์นเทรดการผลักดันการส่งออกการกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เหมาะสมกับเกษตรกรนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในนะคะยังได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI แล้วก็มีการขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่งด้วยนะคะ Amazing Thailand GI Tour and Dry Running 2026ที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่23ถึง24พฤษภาคมนี้แล้วก็เตรียมขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชแล้วก็เพชรบุรีค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2519เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิตลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนในพื้นที่ค่ะมาดูทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษนะคะร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกค่ะซึ่งนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนะคะในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2519ณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยมีกิจกรรมสำคัญก็คืออยู่ในช่วงวันที่13พฤษภาคม2569นะคะซึ่งทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยนะคะแล้วก็ในวันที่14พฤษภาคม2519นางสาวซาบิดาก็จะเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยในครั้งนี้มีภาพยนตร์ไทยได้รับการคัดเลือกเข้าฉายนะคะจำนวน2เรื่องด้วยกันค่ะแล้วก็มีน้องแบมแบมด้วยนะคะน้องแบมแบมกันพี่มุกภูวกุลหรือว่าแบมแบมก็อตเซเว่นนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยและนักแสดงจากภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีคำสารภาพของหมอผีก็เข้าร่วมงานด้วยอีกทั้งนะคะในโอกาสนี้ประเทศไทยก็จะได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยที่มีมูลค่าสัญญาขั้นต่ำต่อโครงการตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับการสนับสนุนนะคะในรูปแบบเงินคืนค่ะสูงสุดถึง 20% ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมบริการด้านการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์อย่างครบวงจรอาทิแอนิเมชั่นนะคะแล้วก็ในส่วนของเกมและก็งานโพสต์
โปรดักชันเพื่อที่จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสารสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกด้วยนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสราภักดีนะคะสั่งฟันช่างหนึ่งค่ะตุ๋นรับเหมาสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายเสียหายไป45ล้านในวันที่12พฤษภาคมนี้สคบเรียกเคลียร์ด่วนค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะกรณีในเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebookหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านนะคะซึ่งภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านที่ตกเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังพบผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานทั้งจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่น101ศรีสะเกษมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่าทันทีที่ปรากฏข่าวก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนแล้วก็มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมในรายการด้วยนะคะแล้วก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นๆเนี่ยนะคะมาแอบอ้างในเพจของตัวเองเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นแถมแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นหลอกให้ผู้บริโภคโอนมัดจำโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเมื่อได้เงินแล้วนะคะก็ทำเพียงเทคานขึ้นเสาโครงเหล็กหรือว่าทำแค่หลังคาแล้วก็ทิ้งงานค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศก็กล่าวต่อว่ากรณีที่สะเทือนใจที่สุดก็คือข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทนะคะมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักแล้วก็เสียชีวิตสะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมาไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินแต่ว่าเป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สคบตรวจสอบพบว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านของนายเกรียงไกรต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ.2559และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ.2566แต่กลับใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นระบุว่าระยะเวลาก่อสร้าง5เดือนเริ่มนับตั้งแต่วันตั้งเสาเอกทำให้ผู้บริโภคนั้นเอาผิดเรื่องความล่าช้าได้ยากรวมไปถึงนะคะส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามประกาศที่สคบกำหนดนะคะไม่ส่งมอบค่ะไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามที่ประกาศที่ทางสคบกำหนดซึ่งนางสาวสุภมาศก็กล่าวอีกว่าสคบได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวนายเกรียงไกรระวังกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 9:30 นณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้นำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงค่ะพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมไปถึงการเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็หากพบการละเมิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปค่ะส่วนมีการฝากเตือนประชาชนนะคะว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศสคบหรือไม่งวดเงินสัมพันธ์กับงวดงานหรือไม่แล้วก็ไม่กวนจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานทั้งนี้ผู้เสียหายจากกรณีในเกรียงไกรระหว่างกลางรวมไปถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดได้ค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาย้ำว่าไทยยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็ประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักงานรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลนั้นโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้นะคะโดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามก็ได้เพิ่มความเข้มงวดนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาแล้วก็หนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรือว่าอุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากแล้วก็จำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคนะคะในระยะแรกจะคล้ายกับไข้หวัดก่อนที่บางรายนั้นอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือว่าวัคซีนป้องกันโรคนะคะการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการนะคะรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดนะคะเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังแล้วก็แนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: ช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตนะคะกับการเปิดตลาดวินเทจภูเก็ต77ค่ะแลนด์มาร์คสายคลาสสิกใจกลางเมืองภูเก็ตพร้อมจัดงานคาวบอยภูเก็ตครั้งที่1ด้านของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เป็นประธานเปิดตลาดวินเทจภูเก็ต77แล้วก็งานคาวบอยภูเก็ตครั้งที่1โดยมีผู้บริหารตลาดนายชยุทธแก้วกลิ่นหรือว่าสจโอนางสาวกันนิกาหนูสุภาสิทธิ์หรือคุณบุ๋มแล้วก็นายนิวิทย์อุ๋ยชินนะโดยมีผู้ประกอบการรวมทั้งกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมจำนวนมากค่ะภายในงานก็จัดให้มีการประกวดหนุ่มคาวบอยแล้วก็สาวคาวเกิร์ลนะคะก็มีการประกวดโดยผู้ชนะได้รับรางวัลประเภทละ 5,000 บาทนอกจากนั้นก่อนจะมีการเปิดงานนะคะยังได้จัดให้มีกิจกรรมโชว์ขบวนแห่รถใหญ่จากบริเวณปลายแหลมสะพานหินมายังบริเวณจัดงานสถานที่จัดงานซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับตลาดวินเทจภูเก็ต77เปิดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เอาใจสายวินเทจแล้วก็นักล่านักล่าของสะสมค่ะก็มีของสะสมเยอะเลยทีเดียวนะคะกับแหล่งรวมสินค้าสไตล์คลาสสิกไม่เหมือนใครทั้งเสื้อยืดวินเทจงานแฮนด์เมดหลากหลายสไตล์เฟอร์นิเจอร์จากยุคต่างๆของสะสมหายากพร้อมสินค้ามือสองราคาถูกแล้วก็สินค้าโรงงานให้เลือกช็อปกันแบบจุใจนะคะที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมครบครันทั้งตลาดรวมอาหารอร่อยภูเก็ตลานกิจกรรมสำนักงานให้เช่ามีโกดังเก็บของศูนย์รวมความงามแล้วก็แหล่งรวมเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าแกะกระสอบนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็สายช็อปสอบถามเพิ่มเติมโทร0907019992นะ0907019992ค่ะตลาดแห่งนี้เริ่มเปิดมาแล้วประมาณ3เดือนสำหรับตลาดวินเทจภูเก็ตนั้นเป็นแหล่งรวมสินค้าที่มีความหลากหลายนะคะหลากสไตล์ก็เป็นในส่วนของสไตล์คลาสสิกไม่เหมือนใครในพื้นที่กว้างขวางแล้วก็ตลาดแห่งนี้ก็จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดงานสำคัญสำคัญของจังหวัดภูเก็ตด้วยเพราะว่ามีความสะดวกอยู่ใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นการจัดงานสงกรานต์นะคะซึ่งหลังจากนี้สงกรานต์ภูเก็ตก็จะจัดให้ได้ 5-7 วันนั่นเองค่ะรวมไปถึงงานลอยกระทงด้วยหรือว่างานอื่นๆที่เป็นงานสำคัญสำคัญของไทยซึ่งก็จะทำให้เป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์ประจำเดือนของจังหวัดภูเก็ตให้ได้โดยเมื่อวานนะคะนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังเป็นการจัดงานคาวบอยภูเก็ตครั้งที่1ด้วยหลังจากนี้ก็จะมีการจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังว่าตลาดวินเทจภูเก็ตก็จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายทั้งของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะจากภูเก็ตต่อกันที่พังงานะคะในส่วนของที่กระบี่ก่อนค่ะที่กระบี่นะคะที่จังหวัดกระบี่มีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเข้มข้นภายใต้นโยบายทำทันทีกระบี่พื้นที่ปลอดภัยอินซี154แจ้งจับจบพิทักษ์กระบี่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมและก็สร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลด้านการรักษาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยนะคะโดยเมื่อวานค่ะในช่วงเย็นนะ 17 นาฬิกานางนันทิชาเกิดแก้วนายอำเภอปลายพระยาก็ได้มีการสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยาบูรณาการกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลเขาเขนนะคะลงพื้นที่ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณ3แยกบ้านช่องแบกหมู่ที่1ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่จากการปฏิบัติงานก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาเพศชายอายุ24ปีนะคะเป็นชาวตำบลเขาเขนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน7เม็ดในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1นะคะไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปลายพระยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะที่จังหวัดระนองนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวานค่ะตรวจโกดังสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาทพบเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์นำเข้าจำนวนมากไร้เอกสารศุลกากรเจ้าหน้าที่ก็มีการอายัดไว้ทั้งหมดเตรียมที่จะตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะมีทางด้านของตำรวจสถานีตำรวจภูธรภาค8กำลังทหารจากกองทัพภาคที่4แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่โกดังในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโกดังเป็นของบริษัท168 Sunspot Logistics จำกัดพบสินค้าจำนวนมากอาทิอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศมูลค่ารวมอยู่ที่50ล้านบาทระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศแต่ว่าไม่พบเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพื้นที่โกดังดังกล่าวมีชื่อผู้เช่าก็คือเป็นผู้เช่าที่มีสัญชาติเมียนมาอายุ22ปีซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเกาะ2ประเทศเมียนมาขณะที่วันเข้าตรวจสอบก็ไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ดูแลสินค้าแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้เช่าพื้นที่ได้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจยึดแล้วก็อายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบพร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้เจอกับน้องดิววสุรัตน์นะคะกับรายการเล่าข่าวดับมันวันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันหลายจุด
9: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งพื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยต่อเนื่องเพื่อลดภาระช่วยเหลือผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
10: นายจุมพลวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในพื้นที่ของจังหวัดโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแบบนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสั่งการพาณิชย์จังหวัดสำรวจความพร้อมของโครงการรถพุ่มพวงให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดทั้งในเรื่องของรายชื่อผู้ลงทะเบียนขนาดรถยนต์อัตราการสนับสนุนค่าน้ำมันและการได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคม2569ออนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานศึกษาทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังการพิจารณาสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะยังคงดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การกลับมาทำการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมเตรียมปรับใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่นหากมีความจำเป็นทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทุกแห่งทำการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาหลังเผชิญการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จากอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
5: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช่แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
7: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
6: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
7: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
6: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
7: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับ
9: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
10: วัดดีวัดดีบายดีไ
11: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
12: จำกันไว้สักคำหนึ่งง่ายๆว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียเพราะมันดูเป็นอะไรเข้ามาก็มาสอนทั้งที่เขาเรียกกันว่าความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูนี่น้อยคนจะฟังรู้เรื่อง
13: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในช่วงของเวลา 11 นาฬิกานะคะยาวไปจนถึง 12 นาฬิกานะวันนี้ทักทายผู้ฟังค่ะในวันจันทร์ที่11นะคะพฤษภาคม2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามกันหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะในวันนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่หลากหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกนะผู้ฟังนะก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวหายร้อนไปสักนิดนึงแต่ก็อย่าชะล่าใจค่ะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะเรื่องของการดูแลสุขภาพถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเขาเรียกว่าจะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มักจะมาแต่ละช่วงนะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงนี้ก็ต้องมีการเน้นย้ำนะในเรื่องของการที่พบเจอนะคะหรือว่าเฝ้าระวังในส่วนของโรคนะคะไวรัสหันตานะคะใกล้ชิดย้ำไทยค่ะยังไม่พบการระบาดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสหันตานะอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกค่ะหรือว่า WHO มีการรายงานผลผู้ติดเชื่อมโยงกับเรือสำราญมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ค่ะด้วยขณะนี้เองนะคุณผู้ฟังประเทศไทยก็ยังไม่พบการระบาดนะคะของโรคดังกล่าวและการประเมินความเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปก็อยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามค่ะได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของโรคเหล่านี้นะคะเป็นการที่จะต้องมีการติดต่อที่มีสัตว์เขาเรียกว่าฟันแทะนะคะอย่างเช่นหนูนาหรือว่าหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมนะคะฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรือว่าอุจจาระของหนูนะคะในพื้นที่ที่อับอากาศนะขณะที่การติดต่อนะคะจากคนสู่คนเนี่ยพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคนะคะในระยะแรกก็จะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจจะมีอาการเก็บเกี่ยวนะคะกับระบบทางเดินหายใจนะทั้งนี้ก็ปัจจุบันก็ยังไม่มียาที่จะต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมโรคค่ะเพิ่มการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศค่ะให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสนะคะนอกจากนี้ก็ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบนะให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในเรื่องของการกำหนดนะคะโรคที่ติดเชื้อไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อประจำปีพุทธศักราช2558พร้อมนะคะได้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังแล้วก็แนวทางการตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์กันด้วยนะคุณผู้ฟังก็อย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าในส่วนของการติดต่อเนี่ยมาจากการที่เป็นในส่วนของการสูดดมนะคะฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่ที่อับอากาศนะคะก็อาจจะติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากนะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลเรื่องของโรคต่างๆนะที่มักจะมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรคในช่วงของหน้าร้อนหน้าฝนแบบนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องหาดูก่อนนะว่าประเด็นในช่วงเวลานี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะกับการที่มีการลงพื้นที่นะคุณผู้ฟังในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะก็ได้มีการลงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดระนองนะก็มีการลงพื้นที่หลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของการที่
ลงพื้นที่เพื่อไปดูในการที่บุกรุกที่ดินหากบางเถาจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงมีสถานการณ์ที่แบบว่าชุลมุนขึ้นมานะมูฟวังหรือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่มีการจับกุมนะคะสินค้าที่หนีภาษีที่จังหวัดระนองนะมูลค่ากว่า50ล้านค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่นะติดตามกำชับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะรับฟังข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้ผู้ที่มีอิทธิพลหรือการใช้อำนาจออกกฎหมายคุกคามพี่น้องประชาชนและให้ความสำคัญค่ะกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอนะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบสั่งการให้ในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและตำรวจค่ะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดซึ่งการนำพื้นที่ในครั้งนี้นะคะลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อที่เพิ่มพื้นที่ของรัฐไม่ปล่อยให้เช่าเพื่อประกอบกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งทางด้านของภาครัฐเองค่ะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่หรือผู้ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ทำสัญญาเช่านะรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะคะที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบนะคะเพื่อให้สามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะโดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะไม่สนับสนุนกลุ่มผู้ที่กระทำผิดและให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ดำเนินการตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีเป้าหมายนะคะในส่วนของหากดังกล่าวนะคะเป็นซันบ็อกซ์ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะสามารถที่จะทำมาหากินได้นอกจากนี้เองค่ะนายกรัฐมนตรีนะยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในจังหวัดระนองนะคะหลังที่ได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศค่ะโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรนะโดยพบสินค้าจำนวนมากนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศนั่นเองค่ะรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทแต่ไม่พบเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ล่ะค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นขบวนการหรือดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยค่ะซึ่งทีนี้นะคุณผู้ฟังเขาก็มีการลงพื้นที่นะคะในส่วนของการกำหนดนะคะรูปแบบต่างๆก็จะเห็นได้นะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพื่อที่จะสานต่อในส่วนของที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ดูตามเพจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของNBT Connect หรือจะเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรวมไปถึงสวทพงากรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพนะคะภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีคุณยายนะคะที่เข้าไปกอดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีร่ำร้องไห้นะถือว่าดีใจและปลาบปลื้มนะคะที่ทางด้านของหน่วยงานรัฐบาลได้มีการลงพื้นที่รับฟังแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีก1ประเด็นนะที่มีการขับเคลื่อนกันหลายด้านนะคะในส่วนของภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในช่วงหน้าค่ะผู้ฟังน้องหาเองก็ยังคงมีประเด็นอีกหลากหลายเรื่องราวนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยที่เราจะมีงานสมโภชศาลหลักเมืองครั้งยิ่งใหญ่นะคะบอกได้เลยนะคะว่านางรำปีนี้เยอะมากๆ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความ

0: ากเข้าใจกันด้วยหัวใจป้ายของเราก็จะเป็นป้ายสันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานซวยไม้ซวยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะซวยหมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าในส่วนของเปิดเทอมแล้วน้องๆนะคะก็มีการเปิดเทอมประมาณสัปดาห์นี้มั้งคะผู้ฟังซึ่งหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของรัฐบาลเองเขาก็ได้มีการจัดนะคะในเรื่องของการที่จะมาช่วยนะคะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงทางด้านของการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะที่จะต้อนรับเทศกาลเปิดเทอมนั่นเองค่ะก็จะมีทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะติดตามสถานการณ์ซื้อขายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในช่วงใกล้เปิดเทอมที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังจำนวน5ร้านด้วยกันนะคะซึ่งภายหลังสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางค่ะส่งผลให้กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยหลายครัวเรือนเดือดร้อนนะคะผู้ฟังจากสถานการณ์ดังกล่าวในส่วนของสถานการณ์หรือว่าการดูแลบุตรหลานยิ่งในช่วงใกล้เปิดเทอมก็มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เกิดความคุ้มค่าสูงสุดซึ่งทางด้านของนายอนุทินเองค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเป็นห่วงนะต่อผู้บริโภคจึงได้มอบหมายให้ตนในฐานะที่กำกับดูแลสคบค่ะติดตามแล้วก็ตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนะคะก็ได้รับร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนะพบว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควรนะการไม่แสดงราคาสินค้าการบังคับซื้อคุณภาพสินค้าไม่เหมาะสมกับราคานะคะรวมไปถึงสลากสินค้าไม่ครบถ้วนจึงได้มีการลงพื้นที่ค่ะถือว่าเป็นการติดตามนะคะซึ่งกำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะคะหากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจัดทำฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะแต่สำหรับผู้ขายนะคะที่จำหน่ายสินค้านะคะในส่วนของจำหน่ายสินค้านะคะควบคุมฉลากโดยไม่ติดฉลากหรือมีการระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการกำกับนะคะด้วยมาตรการมอกที่ดูแลคุณภาพของผ้าและเครื่องแบบนักเรียนโดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคค่ะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนหรือว่าพบเห็นนะคะการจำหน่ายชุดนักเรียนโดยไม่แสดงฉลากไม่แสดงราคาตั้งราคาเกินสมควรหรือว่าถูกบังคับนะคะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันค่ะเว็บไซต์หรือศูนย์ดำรงธรรมณสารกลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะเพื่อให้ภาครัฐนะคะเร่งตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีก1ประเด็นนะที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะในฐานะที่1ในนั้นนะน้องหาอีกก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะอีก1ท่านนะคะที่เขาเรียกว่าต้องร่วมแรงร่วมใจกันในส่วนของการที่มีผลกระทบในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะในส่วนของการอุปโภคบริโภคเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของสินค้าแพงนะคะก็ต้องดูดีๆนะคะในช่วงนี้อะไรที่ใช้ได้อะไรที่เขาเรียกว่ายังสามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้นะคุณผู้ฟังอย่างเช่นอยู่โรงเรียนเดิมแต่ก็ยังใช้เสื้อนักเรียนเดิมยังใช้ได้อยู่ก็สามารถที่จะมาดัดแปลงได้นะคะรวมไปถึงอีกหลายอย่างนะในช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงใครที่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีการพบเห็นการจำหน่ายนะคะที่ไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะแจ้งนะคะที่สายด่วนสคบ1166กันได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงนะแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งงานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำบ่ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหือออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวทอถุงส่ง FM

าละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะ 11:49 นกันแล้วค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงา นะในวันนี้ค่ะผู้ฟังอีกไม่นานเกินรอนะก็จะมีในส่วนของงานครั้งยิ่งใหญ่นะคะงานสมโพธิศาลหลักเมืองพังงาค่ะผู้ฟังก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในส่วนของวันที่23นะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีขบวนแห่นะคะนางรำมีด้วยกันถึง 2,017 คนค่ะก็จะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรหยวนนะคะรวมไปถึงจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของการที่มาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานนะคะศาลหลักเมืองพังงานะคะในวันที่28พฤษภาคมตั้งแต่เวลา17:00 นเป็นต้นไปค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงานะใครที่สนใจที่จะรับสมัครนะคะในส่วนของการเดินแบบนะก็สามารถที่จะใส่ชุดผ้าไทยเดินแบบได้นะคะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในส่วนของหลากหลายงานกันเลยทีเดียวที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะที่จังหวัดพังงาและในวันพรุ่งนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบในส่วนของทานทุเรียนสาลิกานะห้ามพลาดนะเพราะว่าททสำนักงานพังงานะคุณผู้ฟังเขามีการจัดกิจกรรมนะคะภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงานะใครที่ยังไม่ได้ลิ้มรสชาติของทุเรียนสาลิกาพังงาอย่าบอกนะผู้ฟังนะว่าอย่าพลาดในปีนี้เพราะว่าถ้าคุณพลาดในปีนี้เนี่ยคุณจะต้องไปชิมอีกทีหนึ่งในปีหน้าค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านของททสำนักงานพังงานะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะคะสร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นนะคะการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงของจะที่จะส่งผลดีนะคะต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวนะคะไตรมาส3และ4ให้กับจังหวัดพังงาค่ะเขาได้มีการจัดนำในส่วนของสวนทุเรียนนะคะที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นสวนกงนะคะตำบลกระปงอำเภอกระปงจังหวัดพังงา นะคะแล้วก็อีกหลากหลายสวนนะคะที่จะนำเขาเรียกว่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนหรือว่าเนื้อทุเรียนนี่แหละค่ะหวานมันอมแบบมันมากๆนะคุณผู้ฟังนึกถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เคยกินเคยรับประทานแล้วจะรู้ถึงรสชาตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากไม่ได้ลิ้มรสชาติของทุเรียนสาลิกาในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือจะเป็นมังคุดที่พังงานะอย่าพลาดนะคะโอกาสนี้ในปีนี้บอกได้เลยว่าในส่วนของผลผลิตหรือว่าสินค้าต่างๆนะคะมีจำนวนมากการันตีได้ค่ะว่าทุกท่านต้องได้กินทุเรียนสาลิกากินทุเรียนสาลิกาต้องกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนะในวันพรุ่งนี้ทางด้านของททก็จะมีการแถลงข่าวนะคะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาเดี๋ยวน้องหาก็จะเอาภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็จะเป็นตัวแทนในเรื่องของการชิมทุเรียนสาลิกากันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะชิมเองนะก็ต้องเดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะมาอุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่กันได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยผลเงินเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น

ผู้ฟังที่ทักมาทางสวทพงาเรดิโอคุณพี่อเนกพิกไทยน้องต้นน้ำค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแม้ไทยยังไม่พบการระบาดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยต้องติดกำไร EM และรายงานตัวตามเงื่อนไข
1: ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านโดยมองว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นจากฟุตบอลไทยลีก1อย่างเป็นทางการปิดฉาก17ปีบนเวทีลีกสูงสุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวังประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยนางสมบูรณ์สายสุดอายุ83ปีเดินทางมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมบุตรสาวบอกเล่าว่าเดินทางมาไกลกว่า10ชั่วโมงเพราะต้องการกราบสักการะพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย
3: ก็อยากมาเพราะว่าแม่อายุแก่แล้วกลัวนานกว่านี้ก็กลัวมาไม่ไหวประทับใจเพราะโครงการของหม่อนไหมผ้าไหมเลี้ยงหม่อนแม่ก็เคยทอผ้าไหมรักจนล้นอกล้นหัวใจเลยน้ำตาก็จะไหลรักทุกพระองค์แม่
2: ด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนางสุวรรณาหันสาจารุพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เล่าว่า NT ได้สนับสนุนกล้อง CCTV ทั่วบริเวณซึ่งช่วยให้ประชาชนที่ทำทรัพย์สินหายสามารถติดตามคืนได้จากการดูภาพบันทึกที่กองอำนวยการร่วมซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ได้บริการสัญญาณ Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเจ้าหน้าที
4: ่ก็ในส่วนของทาง NT นะคะนะคะเราก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะในการเข้ามาถวายกราบสักการะพระพันปีหลวงนะคะโดยมีการวางระบบกล้อง CCTV นะคะในทั่วบริเวณเราเคยพบแล้วนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมาแล้วก็พบทรัพย์สินมีค่ามานะคะซึ่งมีการทำหล่นไปก็มีการนำไปดูกล้อง CCTV ก็จะเห็นว่าอ่ะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง
2: ทั้งนี้ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังควรตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดดและฝนให้พร้อมเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องแม้ไทยจะยังไม่พบการระบาด
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์ฟันแทะและสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าโครงการไทย Wellness Therapist ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกพร้อมเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมนี้นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมเดินหน้าโครงการไทย Wellness Therapist เพื่อผลิตนักบำบัดด้าน Wellness รองรับความต้องการรายงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังไทยตั้งเป้ายกระดับสู่การเป็น Wellness Hub ของโลกโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้าน Wellness เช่นชีวาสมเพื่อพัฒนาหลักสูตร Upskill และ Reskill บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและเวลเนสผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีปัจจุบันตลาดยังขาดนักบำบัดด้านเวลเนสมากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยและนวดไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนพร้อมรองรับผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อทันทีทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.3 ล้านล้านบาทและผลักดันไทยจากกลุ่มท็อป10สู่ท็อป5ด้านเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
6: ทั้งกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสาน

0: ตอนนั้นเราคิดกันเนี่ยยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
1: สำหรับผู้สนใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดตัวหลักสูตรภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เน้นย้ำเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินช่วยสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีประดินทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือ World Bankและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสูงสุดการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นสภาพจัดการประชุมครั้งนี้คือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพิสูจน์และเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเพราะเคยจัดการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยปีนี้จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience โดยจะผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศหวังว่าในอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเน้นเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจควบคู่การใช้ระบบ AI ยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศภายในงานมติชน XAIS Forum 2026 Innovation Changes Thailand ณโรงแรมภูแมน King Power กรุงเทพโดยระบุว่ากระทรวงอวมีนโยบายในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศในทุกแง่มุมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่จะนำพาประเทศไทยเป็นประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยจะเน้นการเชื่อมโยงนักคิดจากภาคการศึกษาเข้ากับนักปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเพิ่มผลิตภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าสร้างทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า20ล้านคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอีกด้วย
4: นักคิดกับนักปฏิบัติเขาต้องเจอกันนะฮะนั้นสังเกตไหมว่างานวิจัยพออยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะคนข้างนอกเอกชนก็อยากทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำเองเพราะฉะนั้นการเจอกันของคนนะฮะท่านบังคับกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาไม่สนิทนะท่านต้องหากิจกรรมจนกระทั่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะเขาถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้Open Space สวนสาธารณะร้านกาแฟโรงน้ำชาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจในนวัตกรรมเนี่ยเขาลงทุนตรงนี้จริงๆนะฮะสวนสาธารณะที่ดีเนี่ยจะทำให้คนมีเงินวิ่งไปเจอกับนักวิจัยได้แล้วเขานั่งกินกาแฟกันเรามีหรือเปล่าในแต่ละจังหวัดเรามีหรือเปล่าในสิ่งที่เราพยายามจะเรียกว่านี่คือระบบนิเวศนวัตกรรมเรามีหรือเปล่าที่วันนี้จะบอกว่าประเทศไทยต้องโตด้วยนวัตกรรมเรามีพื้นที่ให้เขาเจอกันไหม
3: นายชนันท์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลยังมุ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจด้านเวลเนสให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกโดยใช้ความได้เปรียบด้านการแพทย์และวัฒนธรรมไทยเป็นจุดขายหลักควบคู่กับการปฏิรูปภาครัฐ สู่ระบบดิจิทัลและการเปิดข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดการทุจริตพร้อมย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวโดยสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจนอกจากนั้นกระทรวงพลังงานเร่งผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงโดยศึกษาการนำโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางกลับมาปรับปรุงใช้งานอีกครั้งและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ในระบบไฟฟ้ารวมถึงเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทั้งมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสีเขียว UGT 2ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมารวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซล่ารูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีเป็นรูปแบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองได้24ชั่วโมงช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีหรือฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทางนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ได้เพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีทั้งนี้สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีการออกฟอร์ม TC ไปยังประเทศชิลีกว่า 4,364 ฉบับคิดเป็นมูลค่ากว่า526ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกลุ่มสินค้าที่รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ยานยนต์สำหรับขนส่งสินค้ากลุ่มปลาทูน่าและเครื่องซักผ้าซึ่งนโยบายนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนทางธุรการให้กับผู้ส่งออกไทยช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกชวิสาปทุมมารายงาน
1: หอการค้าไทยพอใจผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026ที่สหรัฐอเมริกาโดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุน
5: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและแอมแชมเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางในวันพืชมงคลวันที่13พฤษภาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันพืชมงคลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางมีทั้งหมด3สายทางรวม63ด่านประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านเริ่มตั้งแต่เวลา 0:00 น.1 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13พฤษภาคมนี้สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยมีครอบครัวไปรอรับ
10: เมื่อเวลา 7:45 นาทีที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EN ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายและกล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจอาทิสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่รวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจากนั้นนายทักษิณได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อรับทราบวิธีการใช้อุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI และในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นนายทักษิณขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้โดยมีการทักทายสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวบริเวณหน้าบ้านพักอย่างไรก็ตามนายทักษิณห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนยกระดับการจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบ Aspect นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมีการรับรองแถลงการ4ฉบับซึ่งฉบับที่สำคัญคือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยกรอบแนวคิด ASPEC เพื่อยกระดับการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาคโดยมุ่งเน้น6ด้านหลักได้แก่เสริมสร้างระบบประสานงานดิจิทัลและโลจิสติกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดขั้นตอนข้ามพรมแดนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วที่สุดนำวิทยาศาสตร์มาใช้แจ้งเตือนภัยและระดมทรัพยากรก่อนเกิดเหตุการสร้างความมั่นคงผ่านกองทุน ADMIRและการเข้าถึงงบประมาณฉุกเฉินที่รวดเร็วเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดภัยการจัดการความเสี่ยงภัยที่หลากหลายทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.พร้อมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือนี้เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและรู้รับปรับตัวสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคอาเซียนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายจุดและเตรียมบินโดรนสำรวจพื้นที่เพื่อควบคุมไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง
11: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งพื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างประโยชน์สู่สังคมไทย
12: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26ประจำปี2568รางวัลเกียรติยศระดับชาติที่มุ่งเน้นเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นณกรมประชาสัมพันธ์ในการนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีกล่าวชื่นชมสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยถึงความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเข้มแข็งของสมาคมในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารในยุคดิจิทัลถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลที่ยึดมั่นในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
13: ผมขอแสดงความชื่นชมกับสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินมาอย่างต่อเนื่องถือได้ว่าสมาคมมีความมั่นคงในการจัดกิจกรรมภาคองค์ช่วยยกย่องบุคคลและองค์กรในด้านการเรียนรู้พันธุ์เป็นที่ประจักษ์ถึงนับเวลาแล้วปัจจุบันประเทศชาติของเรายังต้องการการเรียนรู้พันธุ์ในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่แต่ถึงแม้ว่าการเรียนรู้พันธุ์จะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่เรื่องการดิจิทัลแล้วก็ตามสมาคมนักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยยังทำหน้าที่การสื่อสารสัมพันธ์ส่งเสริมและประสานงานให้สามารถพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์นั้นยังคงมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้สังคมไทยเป็นอันดับหนึ่งในที่สุด
12: นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า50ปีตั้งแต่ปี2518เพื่อใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างคุณูปการแก่ส่วนรวม

0: ค่ะ
1: ดีค่ะด
2: ีวันหลัง
0: ดีดีขึ้นไหมคะ
2: ค่อยค่อยดีขึ้นนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างคะ
2: ลุกนั่งได้แล้วครับวันนี
0: ้
2: แต่ยืนไม่ค่อยแข็งแรง
1: ก็ต้องช่วยบริหารขา
2: ครับครับ
1: ค่ะต้องช่วยบริหารขาต้องมีการต้านแรงกันต้องมีการถีบสู้กันต้องมีการยกขาเหยียดยืดเพื่อไม่ให้ขาเข่างอหรือเส้นตึง
2: ครับ
1: จะค่อยๆฟื้นคืนมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่านานๆทำทีนะคะการบริหารเนี่ยต้องทำทุกวัน
2: ครับ
0: ค่ะ
1: คนดูแลก็จะเหนื่อยมากค่ะ
0: สายหลุดไปแล้วคุณลุงสมานเป็นห่วงภรรยาเนาะแต่ว่าก็ต้องคอยดูแลด้วยการกายภาพทุกวันเพื่อเรียกกล้ามเนื้อเรียกพลังขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: นะคะตัวเองน่ะทำงานสาธารณกุศลนะคะ
0: ค่ะ
1: มาก็หลายปีมากแล้ว20กว่าปีแล้วเราก็จะเจอผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องนี้เส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยมาหาเราเนี่ยบอกไปหายาที่ไหนมาทั้งเสียเงินค่ายาอะไรมานักต่อนักแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เห็นหายสักทียากินเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วบอกมันไม่ได้หายเพราะยามันหายเพราะการฟื้นฟูสภาพ
0: ค่ะ
1: เราจะเจอคนโดนหลอกให้ซื้อยาให้จ่ายเงินค่ายาเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วก็บอกว่ากายภาพการหรือญาตินั่นแหละเป็นคนที่จะต้องบริหารร่างกายให้คนไข้เราต้องจับญาติเนี่ยมาให้ความรู
3: ้
1: มาให้ความรู้แล้วก็บอกต้องบริหารยังไงแบบไหนช่วยยังไงแล้วมันถึงจะหายได้มันถึงจะดีขึ้นได้และให้กำลังใจกันยังไงเพราะว่าการให้กำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคเนี้ยจะอารมณ์รุนแรงแล้วก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าตัวเองเคยทำได้แล้วทำไม่ได้และใครทำให้ก็ไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็ทำให้เกิดอาการ
0: หงุดหงิด
1: มีความเครียดหง
0: ุ
1: ดหงิดวิตกกังวลสารทุกข์มันหลั่งกล้ามเนื้อก็เครียดมันก็จะเป็นซ้ำอยู่เนี้ยวนไปเรื่อย
0: ๆ
1: ก็เลยบอกว่าอย่าเสียเงินโดยใช่เหตุเลยค่
0: ะ
1: ให้กลับมาบริหารร่างกายตัวเองเหยียดยืดญาติช่วยกันแล้วก็อยู่ใกล้ๆคอยให้กำลังใจอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นจริงๆ
0: ค่ะอย่างน้อยๆก็ค่อยๆดีขึ้น
1: ใช่ค่ะแล้วโอกาสทองเนี่ยตั้งแต่วันแรกจน6เดือนเวลาทองตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามีใครเป็นรีบและถ้ารู้ว่าเป็นส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพ
0: ื่
1: อเดินยาอันนี้สำคัญมากค่ะ
0: ค่ะเวลาทองที่อาจารย์พูดคือเวลาที่จะสามารถฟื้นกลับคืนมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ดีที่สุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะพอพ้น6เดือนไปแล้วมันก็จะเท่าไหร่ก็จะเท่านั้น
0: อ
1: ่ะแต่ว่าเรายังฝืนออกกำลังกายต่อไปมันก็ช่วยได้ค่ะบางคนลุกขึ้นมาเดินได้เป็นปกติเพียงแต่บางคนอาจจะมีต้องเหวี่ยงขานิดหน่
0: อ
1: ยบางคนบอกขาเดินปกติแต่แขนเหลือนิดหน่อยที่ยังยกไม่ได้สุดก
0: ็
1: จะมีอาการเหลือข้างๆแบบนี้เราก็จะเห็นเยอะแยะในผู้ป่วยที่เป็นโรคนี
0: ้ค่ะก็น่าเห็นใจตรงนี้ต้องให้กำลังใจเป็นสำคัญด้วยนะคะเพราะคนรอบข้างที่ดูแลก็จะต้องใจเย็นนะคะ
3: ใช่ต้องดูแลสุขภาพจิตตัวเองไปด้วยนะ
0: ใช่
3: นะครับ
0: ค่ะ
3: มีคำถามจากคุณสุนีครับลูกชายอายุ28ปีท้องผูกต้องทานสมุนไพรอะไรครับอาจารย
1: ์จริงๆเราแนะนำให้ทานพวกกากใยกับน้ำค่ะเพราะว่าการที่กินสมุนไพรอย่างเช่นกินมะขามแขกอะไรพวกนี้มันก็ระบายนะคะแต่ต่อไปจะเคยกินเม็ดนึงมันจะกลายเป็น2เม็ดแล้วมันก็จะกลายเป็น3เม็ดสุดท้ายก็จะดื้อยาเพราะฉะนั้นอาการท้องผูกมันแก้ได้ด้วยการกินกากใยแล้วก็ไปกินพวกน้ำสะอาดให้มากพอกับน้ำหนักอย่างเช่นน้ำหนัก50เอา30คูณก็จะได้ 1,500 ซีซีก็เท่ากับลิตรครึ่ง
3: ครับ
1: อย่ากินต่ำกว่าลิตรครึ่งไปบริหารเรื่องน้ำกับบริหารเรื่องผักตากใยมันก็จะกลับมาถ่ายได้เป็นปกติแต่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยเราจะใช้ยาให้ลำไส้เคลื่อนไม่ได้หมายความว่าให้ไปกินยาถ่ายแต่ถ้าเริ่มต้นเลยแนะนำพวกตีพลา
0: ตี
1: พลาพอเริ่มถ่ายเป็นปกติแล้วก็ไม่ติดยาถ่ายด้วยมันทำให้ถ่ายได้เพียงแต่คุณต้องเหมือนเดิมต้องกลับไปกินน้ำเพิ่มแล้วก็ไปกินไฟเบอร์กากใยถ้าคนไม่กินผักหายยากค่ะโรคนี
0: ้
1: ก็ต้องแนะนำให้ไปกินไฟเบอร์เลยถ้าอย่างนั้นและสุดท้ายกินไฟเบอร์คุณก็ติดอีกอยู่ดีแหละถ้าไฟเบอร์นั้นใส่ยาถ่ายกินกากใยกินผักผลไม้ค่ะแล้วก็กินตีพารามันก็จะพอช่วยได้ค่ะ

0: แค่พอช่วยได้นะคะเพราะว่าพฤติกรรมของการรับประทานอะไรเนี่ยคุณลูกชายอายุ28ปีคุณสุนีเป็นห่วงแต่ว่าถ้าจะหาสมุนไพรอย่างเดียวมันคงไม่เป็นแค่ทุเลาเบาบางอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ต้องพฤติกรรมการรับประทาน
1: นะครับนี่คือสิ่งที่ยั่งยืน
0: และที่สำคัญอาจารย์จะเน้นให้ทานน้ำเยอะๆนะคะ
1: เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบนะครับ
0: ค่ะจะเชื่อไหมล่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ค่ะ 13:36 นะคะทั่วที่ถิ่นไทยในช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีการแพทย์แผนไทยนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะก็พูดคุยกันได้
1: ใช่แล้วครับแล้วก็เปิดสายกันตลอดช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้022769718ครับ022769718โทรกันมาเยอะครับวันนี้คำถามน้อยทีเดียวใน Facebook ก็ยังคงเงียบอยู่เงียบ
0: แต่ฟังกันเยอะนะฟังกันเยอะอยู่นะ
1: แต่ฟังกันเยอะแต่อาจจะหลบซ่อนๆ
0: ค่ะ
1: นะฮะแอบอยู่เบื้องหลัง
0: แอบหลบซ่อนๆ
1: ใครอยากจะออกมา
0: ใครอยากโทรเข้ามาโทรได้เลยนะคะตอนนี้สายว่างอยู่นะคะ022769718พูดคุยเรื่องของสุขภาพอาจารย์ถามเรื่องยาหอมเลยค่ะยาหอมเมื่อสักครู่ที่มีจดหมายถามเรื่องดูแลหัวใจนี่ต้องอินทรจักรใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าดูแลเรื่องปอดล่ะคะ
6: ส่วนใหญ่ในยาหอมจะมียาบำรุงพวกตับปอดหัวใจให้อยู่แล้วเลือดด้วยจะมีมันมีอยู่แล้วในยาหอมแล้วในยาหอมเนี่ยค่ะยาแผนไทยเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นสามรส
1: ครับ
6: อย่างเช่นรสเย็นรสเย็นก็จะช่วยลดอาการลดไฟลงมาลดความร้อนลงมารสร้อนก็จะช่วยเรื่องของการขับเคลื่อนการถ่ายลมการจ้อยต่างๆส่วนยาหอมเนี่ยแผนไทยเรียกว่าสุขุมแก้ทางอาโปแก้ทางเลือดก็คือช่วยให้ร่างกายเกิดการไหลเวียนและคนไทยก็มีความเชื่อว่าเราแบ่งเป็นอายุคนที่อายุเกิน32ปีขึ้นไปเราถือว่าชราหรือว่าแก
0: ่ค่ะ
6: ใช่ค่ะแผนไทย32ปีถือว่าแก่แต่60ปีขึ้นไปเรียกว่าชรา
0: อ๋อ60ปีขึ้นไปเรียกว่าชรา
1: เสื่อมใช่ไหมครับอาจารย์คือว่าต่างๆระบบต่าง
6: ๆมันเริ่มเสื่อมเขาก็เลยบอกว่าเริ่มกินยาหอมได้แล้วเริ่มกินยาหอมได้แล้วช่วยบำรุงยาหอมเนี่ยบำรุงทั้งลมทั้งไฟทั้งน้ำและกระทบกับดินก็คือหัวใจก็จะช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับปอดบำรุงเลือดให้ด้วยคนการกินยาหอมไม่ใช่คนแก่ต้องกินในแผนไทยเชื่อว่า32ปีคุณก็เริ่มกินได้เลย
1: โอ้ดีจัง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็สามารถบำรุงเลือดลมนะคะ
6: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอ่ะมีคำถามมาค่ะ
1: ครับผมมีสายมาจากสุพรรณบุรีคุณสำราญสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: ฮัลโหลค่ะ
0: ค่ะเสียงดังๆนิดนึงค่ะคุณสำราญ
7: ค่ะค่ะฮัลโหลค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าใบรักขาวเนี่ยค่ะสรรพคุณแก้อะไรคะ
0: ใบอะไรนะคะใบอะไรนะคะ
7: ใบรักขาวค่ะ
1: รักขาว
7: ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ค่ะ ใบพักขาวก็คือใบของดอกรักนั่นแหละถูกต้องไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
6: ใบของดอกรักที่เราเอามาร้อยพวงมาลัยอ่ะ
7: ใช
0: ่
7: ค่ะ
6: ถูกต้องนะคะใช่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไอ้เจ้ารักตัวนี้ค่ะมันจะมียางมันมียาง
7: ค่ะ
6: ที่ดอกมันนะคะจะมียางเพราะฉะนั้นยางขาวเนี่ยบางคนก็เอามากัดตาปลาเอามาขัดส้นเท้าเพื่อลอกหนังออก
0: มัน
7: ค่ะกระใบมันนะคะ
6: ใช่ยางของมันต้องคอยระมัดระวังแล้วใบของมันเนี่ยบางคนก็ต้องทำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกินใบมันเนี่ยเราจะต้องเอามาล้างทำความสะอาดแล้วหนีบให้ยางจากยางรักจากใบอะค่ะหยดให้หมดก่อนเราถึงจะเริ่มเอามาทำยาได
0: ้
6: ส่วนใหญ่เราจะไม่กินใบรักเดี่ยวๆนะคะเราจะกินรวบเราจะกินเป็นเชิงตำลับเพื่อความปลอดภัยแต่ในตามความเชื่อของแผนไทยเนี่ยเขาเชื่อว่ามันแก้พวกฤาษีดวงทวาร
7: ค
6: ่ะแต่ว่าเราจะต้องทำให้เป็นก็คือต้องไปคีบไว้จนกระทั่งยางของมันนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วปล่อยให้ยางหยดหลังจากนั้นย่างค่ะย่างเพื่อลดพิษของมันก่อนเมื่อลดพิษของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะเอาไปเข้ายาของเราก็เข้ายาค่ะใช้ดอกใช้ใบรักขาวเหมือนกันเข้ายาแต่เราต้องใช้วิธีแบบนี้ก่อนแล้วถึงจะเข้ายาได้บางคนก็ไปใช้ร่วมกับพวกกลุ่มของเพชรสังฆาฏใส่ใบมะกาเพื่อรักษาอาการฤาษีดวงทวาร
7: ค่ะตอนนี้แก้มือชาเท้าชาได้ไหมคะ
6: มือชาเท้าชาต้องหาสาเหตุก่อนค่ะว่ามือเท้าชาจากอะไรเพราะว่ามือเท้าชาจากเลือดจางก็ได้นะคะมือเท้าชาจากกระดูกสันหลังเรามีปัญหาก็ได้นะคะแล้วหนีบเส้นประสาทจะทำให้เกิดมือเท้าชาหรือเป็นเบาหวานก็ได้นะคะเป็นเบาหวานก็มือเท้าชาหรือผู้ป่วยที่เป็นความดันสูงนานๆก็เกิดอาการมือเท้าชาจากปลายประสาทเสียหายก็ช่วยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่ามือเท้าชาเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะได้รักษาให้ถูกต้องได้ใช้ยาให้เหมาะสมค่ะทีนี้มันชาจากอะไรล่ะคะมีโรคประจำตัวเก่าอยู่ไหมคะ
7: ค่ะอันนี้เป็นเบาหวานแล้วก็ไขมันแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดอะไรเนี่ยเลือดจางค่ะ
6: ค่ะเพราะฉะนั้น
7: แต่ราคาน้ำตาลในเลือดก็ปกติ
6: เป็นเบาหวานมานานหรือยังคะ
7: 20กว่าปีแล้วค่ะ
6: ตอนนี้ค่าน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติแล้วค่าไตเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
7: ค่าไตคุณหมอก็บอกว่าปกติ
6: ดีเลยค่ะถือว่าโชคดีที่ค่าน้ำตาลกลับปกติแล้วค่าไตปกติด้วย
7: ใช่ค่ะ
6: ดีมากค่ะ
7: แต่ว่ามือเนี่ยชาค่ะมือเท้าชา
6: ค่ะมือเท้าชามันเป็นผลข้างเคียงมาจากเบาหวานค่ะที่เราเป็นมานานแล้วอะค่ะมันทำให้ปลายมือปลายเท้าเราชาปลายประสาทมันเสื่อมมันจะไม่เหมือนตัวยาตัวนี้นะคะอย่างเช่นรากกระเพราเง่าขาหัวกระชายเคยได้ยินรากกระเพราเง่าขาหัวกระชายปลอดภัยกว่าใบรักนะคะ
0: ร
6: ากกระเพารู้จักใช่ไหมคะ
7: ใช่ๆรู้จักค่ะ
6: ขารู้จักใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
6: หัวกระชายรู้จักใช่ไหมคะ
7: ใช่รู้จักค
6: ่
7: ะ
6: ใช่ค่ะเขาจะเอา3ตัวเนี้ยค่ะมาในน้ำหนักเท่าๆกันแล้วเขาก็จะเอามาต้มหรือเอามาบดผงก็ได้ค่ะไปช่วยให้เกิดการไหลเวียนของปลายมือปลายเท้าลดอาการเสื่อมสมรรถภาพได้ด้วยบันทึกอยู่ในตำราแพทย์แผนไทยของวัดโพแต่ไม่มีในแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์นะมีแต่ในวัดโพกับของหนังสือกรมประกอบโรคศิลป์เขาจะช่วยเรื่องของการไหลเวียนพวกนี้ปลอดภัยกว่าหรือไม่ก็หาซื้อเป็น
7: กระเพราดีละกระเพราแดงหรือกระเพราขาว
6: กระเพราแดงดีกว่าแต่ถ้าไม่มีกระเพราขาวก็ได้ค่ะ
7: ค่ะแล้วก็ลากกระชายใช่ไหมคะ
0: เง่าก
6: ระชาย
7: ลากหรือว่าแง่งคะ
6: เง่ามันหัวกลมๆอะค่ะ
0: เง
6: ่
0: าขา
7: เง่าใช่ไหมคะ
0: เง่าขา
6: ลากกระเพราเง่าขาหัวกระชาย
7: ค่ะเง่าขา
6: ขาก็คือแง่งขาค่ะ
7: แง่งขา
6: ขาที่เป็นแง่งๆอะค่ะที่เราเอามาทำต้มยำอะ
7: ค่ะแล้วก็หัวกระชายใช่ไหมคะ
6: หัวกระชายที่หัวกลมๆมาค่ะ
7: ยาว
6: ถ้าลากมันจะยาวเท่ากันถ้าเราเอามา ถ้าเราเอามาอย่างละถ้าเราเอามาน้ำหนักเท่าไหร่อย่างเช่นน้ำหนัก15 กรัมก็15 กรัมเท่ากันเอามาต้มได้ก็จะช่วยเรื่องของการไหลเวียนจะลดอาการชาช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นยาบำรุงกำลังและยาก็ปลอดภัยกว่าที่จะไปเสี่ยงกินใบรักขาวโดยไม่เข้าใจวิธีการลดพิษของมัน
7: ค่ะอย่างนี้สมมติว่าเราซื้อจากร้านสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะครูอาจารย์คะคือเราจะซื้อ
6: ละ15 กรัม
7: ค่ะ
6: ตำรับหนึ่งอะค่ะอย่างละ15 กรัมและ15 กรัมเนี่ยมันกินได้สูงสุดแต่ต้องกินสูงสุดได้2 อาทิตย์
7: ค่ะ
6: แล้วเราก็เปลี่ยนยาแต่เอาน้ำเดิมไว้ก็ตักตะกากยาออกแล้วน้ำใหม่ใส่ลงไปเอายาใหม่ใส่ลงไปในน้ำเดิมแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมยาแล้วก็ต้มให้เดือดแล้วก็แบ่งกินไป100 ซีซีเช้าเย็นเช้าเย็นลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยแล้วก็ปลอดภัยกว่า
7: แล้วเราต้มในหม้อแบบไหนคะหม้อดินหรือว่าหม้ออะไร
6: หม้อเคลือบหรือหม้อสแตนเลสค่
7: ะ
6: หม้ออลูมิเนียมเราไม่ต้
7: มหม้อดินค่ะแล้วขอถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งได้ไหมคะว่าเราทานกาแฟมา15 ปีเนี่ยมันมีผลทำให้เรานอนไม่หลับได้ไหมคะ
6: คือกาแฟมันทำให้นอนไม่หลับได้แต่เราทานมา15 ปีเราเคยนอนหลับมาตลอด15 ปีหรือเปล่าหรือเราเพิ่งจะไม่มาหลับมาช่วงนี้
7: ใช่ตอนที่ช่วงที่กินนอนหลับแต่ช่วงนี้เลิกแล้วแต่ว่าปรากฏว่ามันนอนไม่หลับ
6: ก็คงไม่เกี่ยวกับกาแฟแล้วค่ะมันเกี่ยวกับความวิตกกังวลของเราแล้วก็ดูถ้าเราไม่หลับกลางคืนกลางวันเราหลับหรือเปล่าก
7: ลางวันก็ไม่หลับค่ะพยายามหลับก็ไม่หลับ
6: โอเคก็ต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อใช้ยาช่วยแล้วล่ะค่ะแต่เรากินยาตัวนี้ดูก่อนกินยาตัวนี้ดูก่อนมันก็จะช่วยได
7: ้ค่ะ
0: นะคะ
7: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสำราญ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะมีคำถามทางบ้านค่ะคุณอวยชัยชนะเคนถามมาว่ายาหอมกินเวลาไหนดีคะ
6: ยาหอมเป็นยาเกี่ยวกับการไหลเวียนของลมกับเลือดก็คือลมกับน้ำแล้วก็เลยแนะนำให้กินเช้าเย็น
0: เช้าเย็น
6: อย่างเช้าเนี่ยจะเป็นน้ำค่ะเป็นเสมหะเป็นน้ำก็จะกระตุ้นน้ำให้เคลื่อนพอตกเย็นเป็นเวลาของลมก็จะทำให้ลมเคลื่อนเหมือนกันก็กินเช้ากินเย็นเช่นถ้ากินเย็นก็ตั้งแต่เลข4เลข5เลข6ถ้าเช้าก็ตั้งแต่เลข6ไปจนถึงเลข9
0: 6 7 8 9ได้นะคะ
6: ค่ะตื่นมากินเลยก็ได้ค่ะยาหอมก็กินให้ตรงเวลาร่างกายก็จะทำงานได้ตามที่เราต้องการ
0: ค่ะ
1: ครับมีสายโทรศัพท์มาคุณบัวจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านอาจารย์เนตรดาวครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ครับจะเรียนถามว่าดีมันมีพื้นที่อยู่เป็นแอ่งแอ่งเป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งแอ่งว่าจะปลูกบัวเป็นบัวหลวงเป็นบัวหลวงแล้วก็จะเก็บจะสอนตาขายด้วยเห็นเขาแก่เข้ามารับซื้อเกสรตากขายแล้วก็เง่ามันนะลากบัวนะลากบัวที่เป็นถ้าเกิดว่าจะเชื่อมค่ะจะเชื่อมขายด้วย
9: ค่ะ
8: จะเชื่อมขายด้วยเป็นน้ำสมุนไพรต้มขายด้วยแล้วทีนี้พอดีวันที่ผ่านมาได้ยินอาจารย์จากอภัยภูเบศร์เล่าให้ฟังว่ากลีบลากบัวแดงนะสามารถรักษาโรคไออัลไซเมอร์ได้เป็นบัวแดงชนิดไหนครับบัวหลวงหรือว่าบัวแดงครับ
6: บัวหลวงค่ะบัวหลวงก็สัตว์ตะบงกดแดงนี่แหละค่ะ
8: เป็นบัวหลวงใช่ไหมครับ
6: ค่ะเขาเรียกว่าสัตว์ตะบงกดแดง
8: อ๋อ
6: ค่ะ
8: ครับครับ
0: ค่ะเป็นกลีบของรากบัว
6: ของบัวแดงค่ะ
8: เป็นกลีบที่เปลือกบัวมีประโยชน์ใช่ไหมครับ
6: บัวมีประโยชน์ค่ะเกสรก็ช่วยบำรุงหัวใจได้นะคะ
8: ครับ
6: เราแผนไทยเราใช้เกสรบัวหลวงในการบำรุงหัวใจอยู่แล้วใช้ทั้งสัตตบงกดขาวสัตตบงกดแดงบัวหลวงแดงบัวหลวงขาวเราใช้เกสรพวกนี้ในการบำรุงหัวใจอยู่แล้วค่ะ
8: ครับพอดีไปทะเลบัวแดงอุดรธานีเห็นเขาต้มน้ำลากบัวใส่ขวดขายเนาะ
0: ค
6: ่ะ
8: มีสรรพคุณอย่างไรบ้างครับท่าน
6: น้ำลากบัวก็เหมือนคนจีนก็กินค่ะบางคนก็เรียกเง่าบางคนก็เรียกลากช่วยบำรุงกำลังอยู่แล้วลดอาการพวกร้อนในกระหายน้ำ

0: แต่ลดภาวะอาการอาเจียนแล้วก็ยาบำรุงร่างกายที่เราเอามาใช้กินอยู่ในซุปอยู่ในยาจีนทั่วๆไปเนี่ยเวลาตุ๋นก็ช่วยได้ดูแลได้แล้วกากใยก็สูง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็แสดงว่าถ้าปลูกบัวหลวงบัวแดงเนี่ยก็ได้ครบเลยนะได้ครบวงจรหลายๆอย่างเลยนะ
0: คือ
2: พอด
0: ี
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ที
0: ่
2: อย
0: ู
2: ่ก
0: ็
2: เลยไม่อยากจะไปแย่งเขา
0: อ๋อค่ะ
2: เห็นเขาหาเก็บไปขายหลายท่านเหมือนกันเนาะเลยเราไม่อยากไปแย่งเขาก็เลยจะปลูกเองนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณบัวชื่อบัวด้วยชื่อบัวด้วยแล้วก็จะปลูกบัวหลวงด้วย
0: บัวด้วย
3: ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริม
1: เพราะว่าสรรพคุณเขาได้หลายอย่างเลยนะคะ
3: ไม่น่าเชื่อว่าบัวไทย
0: ได้ตั้งแต่ใบอ่อนใบแก่ดอกเกสรฝักเมล็ดเปลือกฝักมีบัวเปลือกผู้เมล็ดก้านรากบัวสารพัดแยกออกมาเป็นสรรพคุณเรื่องเป็นยาทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ค่ะถือว่าได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะถ้าเกิดว่าใช้แต่ปลูกแล้วได้ขาย
3: ปลูกได้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์สภาพอากาศภูมิประเทศของไทยทุกที
0: ่ได้ค่ะปลูกได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องอยู่กับน้ำเท่านั้นเอง
1: ค่ะค่ะมีคำถามจากคุณสุเทพค่ะถามว่ากินมะเขือเปราะดิบๆจิ้มน้ำพริกกินกับข้าว3ขีดต่อวันมื้อละขีดจะเป็นอะไรไหมคะถ้ากินทุกวัน
0: ก็อาจจะปวดขากรรไกรนิดหน่อย
1: ปวดขากรรไกรเคี้ยว
0: ใช่ไหมคะลดไขมันให้ดีค่ะแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องน้ำตาลได้ด้วยแต่ในความเป็นจริงแนะนำว่ากินมะเขือพวงแล้วก็น่าจะกินมะเขืออย่างอื่นบ้างกินผักอย่างอื่นบ้าง
1: อันนี้เป็นมะเขือเปราะมะเขือเปราะลูกใหญ
0: ่กินมะเขือพวงดูบ้างไปกินมะเขืออย่างอื่นดู
1: บ
0: ้
1: าง
0: สลับสับเปลี่ยนกันไป
3: ครับ
0: ค่ะ
3: สงสัยไปทานร้านอาหารใต้แน่เลย
1: กินมะเขือหลายอย่างจะได้สลับสับเปลี่ยนกัน
3: เน้นความหลากหลายนะครับเอาละครับมีสายโทรศัพท์มาจากนครปฐมคุณยิ้มครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะ
4: จะถามอาจารย์ว่ามันถ่ายบ่อยอ่ะไม่รู้จะทานอะไรดีอ่ะแล้วไปหาหมอแพทย์แผนไทยอ่ะเขาให้ปิดสมุดมาเขาบอกให้ทานทุก3หรือ4ชั่วโมง2แคปซูลแต่ทานพอเลิกทานแล้วมันก็ถ่ายอีกอย่างเงี้ยจะทานอะไรดีคะ
0: ยาเหลืองปิดสมุดเป็นยาสำหรับเด็กท้องเสียเขาก็ให้ยาก็ให้กับผู้ใหญ่เพื่อก็ถือว่าจะเป็นยาอ่อนหน่อยในผู้ใหญ่แต่ก็จะเป็นยาที่แรงขึ้นในเด็กเขาเรียกเหลืองปิดสมุดมันต้องกินยาก
4: ินยาอะไรดีคะ
0: ทีนี้ถ่ายบ่อยๆเนี่ยถ่ายยังไงถ่ายกระติกกระปอยถ่ายวันละกี่ครั้ง
4: ถ่าย
0: กินแล้วถ่ายเลย
4: 4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งอย่างเงี
0: ้
4: ย
0: แล้วกินแล้วถ่ายเลยไหมคะ
4: ถ่ายตื่นเช้ามาถ่ายทุกวันเลย
0: ก็ตื่นเช้ามาถ่าย
4: ตีสามครึ่งตื่นมาก็เข้าน้ำถ่ายเลยแต่ก็ถ่ายเป็นปกติก็ไม่แข็งอ่ะไม่แข็งไม่เหลวอ่ะปกติทั่วไปแต่พอถ่ายข้าวอิ่มเดี๋ยวก็ถ่ายอีก
0: ถ่ายแล้วค่ะ
4: ถ่ายอีกใช่แล้วก็ถามที่แพทย์สมุนไพรทางขอนแก่นอ่ะเขาบอกให้ทานเม็ดในมะม่วงมันฝาดหรือทานกล้วยดิบหรือทานเม็ด
0: มันก็ไม่ช่วยอะค่ะ
4: ขาไม่ช่วยใช่ไหม
0: ม
4: ัน
0: ก็ไม่ช่วยใช่ค่ะนี่คุณยิ้มอยู่นครปฐมคุณยิ้มของคุณยิ้มเนี่ยแผนไทยเรียกมันทาคินีอันทุพลเขาเรียกมันทาคินีคือไฟอะค่ะมันมีปัญหาสิ่งที่ต้องใช้กับคุณยิ้มก็คือมันทธาตุยาชื่อมันทธาตุที่คลินิกมีแต่ถ้าคุณยิ้มสามารถมาพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาให้เขาจ่ายให้แต่คุณยิ้มต้องกินยาประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็ค่อยๆลดมื้อลงและอาการก็จะค่อยๆเบาลงแต่ชื่อมันยาชื่อมันทธาตุ
1: มันทธาตุคุณยิ้มอยู่อำเภออะไรคะ
0: ยาหลักด้วย
1: อยู่อำเภออะไรคะ
4: อำเภอสัมพันธ์ค
1: ่
4: ะ
1: อ๋ออยู่ใกล้ๆ
0: ก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: ไกล
1: ค่ะ
4: จะไปย
0: ัง
4: ไงอ
1: ่
4: ะถ้าส่งไปสนีได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: ต้องตรวจก่อน
0: ต้องตรวจคนไข้
4: ต้องตรวจด้วยอยู่ตรงไหน
0: อยู่ซอยเพชรเกษม68ค่ะลงสถานีรถไฟฟ้าบางแคนั่นแหละแล้วมองหาซอยเพชรเกษม68พอเจอซอยเพชรเกษม68ก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะค่ะ เข้าไปหาแยกที่44พอเจอแยก44มองฝั่งตรงข้ามกันเห็นเลยค่ะคลินิกอยู่เป็นคลินิก ถาวระหรือบอกมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้เขารู้จักเขาพาไปส่งถึงที่เลย
1: มีใครพาไปไหมคะ
4: ไม่มีอ่ะลูกก็ทำงานหมดอยู่กันสองคน
1: ไปเข้ากรุงเทพไปเข้าไปที่เพชรเกษม68ค่ะลองไปดูไหมคะจะได้ตรวจแล้วก็ได้ยาไปทาน
4: มีแต่วันอังคารใช่ไหมคะ
1: ใช่วันอังคารไปคลินิกสาธารณกุศลค่ะ
0: แล้ววันอื่นเราจะเสียเงินตามปกติถ้าวันอังคารก็เป็นสาธารณกุศลค่ะ
4: นี่ตรงนี้เปิดวันไหนคะ
0: เราเปิดทุกวันค่ะแต่สาธารณกุศลเปิดเฉพาะวันอังคารค่ะ
4: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยู่ใกล้ๆก็น่าไปนะคะ
0: นี่เปิดทุกวันแต่ว่าสาธารณกุศลเฉพาะวันอังคารเท่านั้น
1: ถ่ายมานานหรือยังคะคุณยิ้ม
4: นานแล้วอะค่ะ
1: ทุกวันเลย
4: ทุกวันแหละแต่ถ้าคุณหมอมีไว้เขาบอกให้ทานแคลเซียมอะมื้อละ2เม็ด
0: เช้าแคลเซียมมันก็ผลข้างเคียงของมันคือช่วยให้ท้องผูกก็จะทำให้ถ่ายน้อยลงค่ะจากการกินแคลเซียม
4: ถ่ายน้อยลงพอหยุดถ่ายมันก็เหมือนเดิมอีกค่ะ
0: คุณชิมอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 79แล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแนะนำกินแคลเซียมก่อนก็ดีนะคะเพราะแคลเซียมมันก็กินได้ในผู้สูงอายุได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
4: ทุกวันกินมากแล้วไม่เนื้องอกหรอคะไม่เป็นกระดูกงอก
0: กระดูกงอกถ้ามีความเสื่อมกระดูกถึงงอกค่ะถ้าความเสื่อมส่วนนั้นไม่มีความเสียหายร่างกายก็ไม่งอกค่ะ
4: อ๋อแล้วช่วงบ่ายอากาศมันร้อนรู้สึกใจมันไม่สบายเลยอ่ะมันหงุดหงิดมากเลยอ่ะค่ะ
0: จ้ะ
4: ก็ทานยา
0: ถ้าคุณยิ้มมีเวลาก็มาหานะคะที่เพชรเกษม68หรือจะลองรับแคลเซียมดูก่อนกับการกินกล้วยเหลืองคือสมุนเลยพวกนั้นอ่ะหยุดมันก็เอาใหม่อ่ะค่ะมันก็ไม่ช่วยอะไร
1: ค่ะอ
0: ย่างเนี้ยถ้าแก้สารฝาดอ่ะคุณยิ้มกินชาแก่ๆอ่ะค่ะเช่นชาน้ำชาชงแก่ๆก็หยุดเหมือนกันสารฝาดเหมือนกัน
4: กินแล้วนอนไม่หลับหรอคะอาจารย์
0: ก็นั่นน่ะสิ
4: กินแล้วนอนไม่หลับ
0: เพราะชาแก่ๆมันก็มียามีสารที่ทำให้เรานอนได้หลับได้ยาก
4: ใช่ๆนี่ก็ต้องกินยานอนหลับทุกคืนเลยอ่ะเป็นละเม็ดอ่ะ
0: ลองหาเวลามาเถอะค่ะแล้วก็ในระยะยาวอ่ะมันดีกว่ามันตรงท่าตัวเอง
1: นะคะต้องหาเวลามานะคะ
4: ไปได้ทุกวันใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงคะ
0: ไปได้ทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6ถึงถ้า4โมงถึง4โมงเย็นก็คือเราเปิดทุกวันแต่คลินิกสาธารณกุศลที่หยอดตู้ตามกำลังศรัทธาเนี่ยเปิดเฉพาะวันอังคารค่ะถ้าวันอื่นจะต้องเสียเงินตามปกติค่ะ
4: อ๋อ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะคุณยิ้ม
3: ขอบคุณครับ
4: กินต่ออาจารย์กินยานี่ด้วยยาลายลิ้นเลือดของพี่ตรงเกียวอ่ะ
0: ค
1: ่ะ
4: จะกินยาของสูตรอาจารย์ได้ไหมที่เมื่อกี้บอกง่าย
0: กินได้กินได้มันท่าท่ากินได้อยู่แล้วจ้ะ
4: ค่ะ
1: จ้ะ
4: ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ครับ
1: โอ้แต่อายุ79แล้วเสียงยังดู
0: เสียงยังสาวอยู่เลย
1: สาวอยู่เลยนะคะ
3: ทิ้งท้ายคำถามคุณพิสมัยหัวไปชนโต๊ะบวมเท่าลูกมะนาวนะมึนศีรษะมากมีสมุนไพรแก้ด่วนๆเหมือนกับอาจารย์
0: คืองี้ค่ะหัวชนโต๊ะเนี่ย24ชั่วโมง48ชั่วโมงเลยก็ได้ต้องคอยเฝ้าระวังว่ามีอาการมึนหัวขึ้นไส้อาเจียนหรืออาเจียนออกมาหรือเปล่าถ้ามีต้องรีบไปพบหมอนะคะส่วนใหญ่ยาทาภายนอกอะค่ะคนโบราณชอบใช้ดินสอพองกับมะนาวเอาดินสอพองใส่มะนาวบีบมันจะขึ้นฟองแล้วพออาการบวมค่ะมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนต้องสังเกตอาการค่ะถ้าหัวบวมขนาดนั้นแสดงว่าต้องปวดแรงดูด้วยว่ามีอาการมึนหัวภาพซ้อนขึ้นไส้อาเจียนหรือเปล่าถ้ามีก็พบแพทย์นะคะด่วน
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะต้องไปหาหมอก่อนนะคะคุณพิสมัยค่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วบริจาคสมุนไพรสักรอบค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสปปนเนสสราปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะเบอร์โทรศัพท์027062610ก็ร่วมบุญกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิดอกพิกุลรากชักกูพวกนี้ค่ะรากกระเทียมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้เพราะว่าเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะว่าคนไข้เยอะแล้วก็ใช้บ่อยก็ต้องการเพื่อปลอดสารพิษ เพราะมันหายากมากในท้องตลาด
3: ครับ
0: ก็รบกวนท่านใดอยากร่วมบุญกับเราก็เชิญค่ะ
3: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละลองทักหัวเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนปราบปรามยาเสพติดและรับมืออาชญากรรมยุคใหม่
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนรวมทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและมีกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักการไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงพริกนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำต้องสร้างมาตรฐานกลางเพื่อความเชื่อมั่นและดูแลความเป็นธรรมทั้งระบบ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบประธานองค์การผู้บริโภคและตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าณทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากปัจจุบัน ต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจึงกำชับให้สคบพิจารณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทางมิติด้านคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานชิ้นส่วนรวมถึงระบบการเยียวยาผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็วพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำมาตรฐานกลางไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขององุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะมีรัฐบาลคอยดูแลและช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสักศิษย์ประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันจากเรือสำราญที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวทุกคนสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเจพัฒดาจารย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐที่ระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาอาจไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวทุกคนภายหลังเรือสำราญลำดังกล่าวเดินทางถึงหมู่เกาะแคนารีของสเปนแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายพัฒดาจารย์กล่าวว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ไม่แสดงอาการป่วยจำนวน17คนจะถูกนำตัวไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาในรัฐเนบราสกาเพื่อประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคก่อนพิจารณาถึงความจำเป็นในการกักตัวซึ่งผู้โดยสารบางรายอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้หากไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามอาการของผู้โดยสารทั้งหมดต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
14: การยกย่องคนดีหลีกเลี่ยงคนไม่ดีเป็นการแสดงความมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นชอบการทำใจว่ากรรมของผู้ใดผลเป็นของผู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นชอบแต่การแสดงออกหรือการปฏิบัติต้องไม่เป็นแบบชั่วช่างชีดีช่างสงการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเรื่องของใจกับเรื่องของการแสดงออกจำเป็นต้องแยกจากกันให้ต้องตามเหตุผลทุกคนที่เป็นบุตุชนย่อมยังต้องการกำลังใจคือต้องการความสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นการยากนักที่จะมีผู้ไม่แยแสความสนับสนุนจากภายนอกมีความมั่นใจตนเองเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยกย่องสนับสนุนคนทำดีเพื่อให้มีกำลังใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไป
13: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
15: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
16: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
20: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
22: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินกันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะค่ะคุณฟังค่ะรายการคุณของแผ่นดินก็มาพบกับคุณฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา 14:00 นหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะจนถึงเวลา 15:00 นโดยมีดิฉันวาสนาบัวทองเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่มาพูดคุยกับคุณฟังกันนะคะซึ่งทางรายการเราก็จะมีสาระน่ารู้ข่าวสารต่างๆและก็สารคดีที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณฟังพร้อมๆกับมีเพลงเพราะๆกันด้วยค่ะค่ะซึ่งวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้คุณฟังอยู่ในช่วงของรายการคุณครองแผ่นดินนะคะวันนี้ทางรายการก็มีสาระน่ารู้ที่นำมาฝากคุณฟังในเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงเปี่ยมไปด้วยอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหานะคะคุณผู้ฟังคะต้องยอมรับนะคะว่าบางครั้งปัญหาคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทำงานบางคนเจอปัญหาแล้วหลีกหนีวิ่งหนีบางคนเจอปัญหาแล้วปล่อยวางนิ่งเฉยบางคนก็สู้เวลาเจอปัญหาบางคนบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่มีเข้ามาในชีวิตเมื่อเจอปัญหาก็ต้องแก้ไขหลายคนหลายความคิดหลายมุมมองนะคะแล้วคุณฟังล่ะคะมองปัญหากันอย่างไรนะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหานะคะพระองค์ทรงมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอแล้วค่อยแก้ไขการแก้ไขปัญหาของพระองค์นั้นจะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนเสมอค่ะในการทรงงานของพระองค์พระองค์จะทรงเริ่มต้นจากความจำเป็นของประชาชนก่อนอย่างเช่นเรื่องของสาธารณสุขเพราะเมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็จะสามารถทำอย่างอื่นได้จากนั้นจะมุ่งไปต่อที่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพเช่นถนนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช้วิทยาการที่เรียบง่ายมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุดดังพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18กรกฎาคม2517ความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิธีการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจจะกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุดดังเห็นได้จากนานาอารยประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นอันเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไปโดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้นด้วยความระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันการผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์ค่ะนี่ก็เป็นพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่9ที่ให้ไว้นะคะ

เป็นตอนด้วยความรอบคอบระมัดระวังพิจารณาถึงความพอเหมาะพอดีมีเหตุผลที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกมิติของการดำเนินชีวิตแนวคิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ประสบนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฎีของการพัฒนาที่ยั่งยืนทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างสังคมระดับท้องถิ่นและตลอดระดับสากลจุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือแนวทางที่สมดุลโดยชาติสามารถทันสมัยและก้าวสู่ความเป็นสากลได้โดยปราศจากการต่อต้านและกระแสโลกาภิวัตน์และการอยู่ร่วมกันของทุกคนในสังคมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับต่างๆนั้นต้องมีพื้นฐานคือการพึ่งตนเองได้โดยพิจารณาถึงความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทุกย่างก้าวได้แก่ด้านแรกด้านเศรษฐกิจคือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้ชีวิตอย่างพอควรคิดและวางแผนอย่างรอบคอบมีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไปด้านที่สองด้านจิตใจคือมีจิตใจเข้มแข็งกตัญญูมีความเพียรพึ่งตนเองได้มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทรประนีประนอมนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้านที่สามด้านสังคมคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้รักสามัคคีสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนสร้างเอกลักษณ์ภาษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยด้านที่สี่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือรู้จักใช้และจัดการอย่างชาญฉลาดและรอบคอบเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุดด้านสุดท้ายด้านเทคโนโลยีคือการรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อนซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกระดับทุกสาขาอาชีพโดยทรงห่วงใยต่อสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของประชาชนชาวไทยและสังคมไทยโดยรวมจึงทรงเตือนทุกฝ่ายให้รู้จักคำว่าพอเพียงอย่าทำอะไรเกินตัวทำอะไรด้วยสติมีความรอบคอบระมัดระวังดำรงชีวิตอย่างสมถะและสามัคคีซึ่งจะนำพาตนเองและประเทศชาติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตต่างๆและนำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและความสุขได้ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะรับฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินอยู่ค่ะก็อีก2วันนะคะจะถึงวันพืชมงคลวันนี้ทางรายการก็ได้หยิบยกข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาฝากคุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานนะคะโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตรโดยพิธีบวงสรวงคันไถได้เริ่มขึ้นในเวลา 9:00 นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณกล่าวนำคำอธิษฐานจิตจากนั้นประธานปักธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเทพีคู่หาบเงินปักธูปบนเครื่องสังเวยบวงสรวงคันไถพระมหาราชครูอ่านองค์การประพรมน้ำเทพมนต์และเจิมคันไถลำดับต่อมาประธานและอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนำพวงมาลัยคล้องคันไถตามลำดับจากนั้นประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณเครื่องสังเวยเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้บริหารที่ร่วมพิธีเทพีคู่หาบทองเทพีคู่หาบเงินร่วมวางพวงมาลัยบนผ่านหน้าคันไถเพื่อสักการะเป็นอันเสร็จพิธีค่ะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดเก็บดูแลรักษาซ่อมแซมปรับปรุงและจัดเตรียมคันไถสำหรับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปี2569นะคะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ปฏิบัติหน้าที่นี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยในช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญของทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระพลเทพผู้มีคันไถเป็นอาวุธค่ะทั้งนี้ในอดีตนะคะคันไถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าวใช้ในงานสัตว์อย่างเช่นว่าโคกระบือในการขับเคลื่อนซึ่งถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญทุกปีโดยในปี2519นี้นะคะสำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะคะและพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญวันไถหวานอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะสำหรับคันไถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญในปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้เก็บรักษาไว้ที่อาคารจัดเก็บคันไถซึ่งมีชุดองค์ประกอบดังนี้ค่ะ 1. คันไถสีแดงชาติลงรักปิดทองตลอดคันขนาดความสูง 2.26 เมตรยาว 6.59 เมตรหัวคันไถทำเป็นเสียญพญานาคลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยปลายไถหุ้มผ้าขาวคลิปทองสำหรับมือจับ 2. แอกเทียมพระโคยาว 1.55 เมตร
ตรงกลางแอกประดับด้วยรูปครุฑยุทธนาคหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองอยู่บนฐานบัวปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเศียรพญานาคลงรักปิดทองปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทาม 3. ฐานรองเป็นที่สำหรับรองรับคันถ่ายพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งและ 4. ธงสามชายเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะ

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เคารพธงชาติสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติเทิดทูนสถาบันหลักของชาติค่ะวันนี้นะคะเวลา 8:00 น.นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเคารพธงชาติณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ค่ะร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันประกอบด้วยสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยเรานี่เองนะคะแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกให้ภาคภูมิใจในธงไตรรงค์ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและบ้านเมืองนะคะทั้งนี้กิจกรรมเคารพธงชาติจัดขึ้นในเวลา 8:00 น.ของวันจันทร์แรกของทุกเดือนโดยวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมนะคะตรงกับวันฉัตรมงคลคือวันที่4พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันหยุดราชการจึงจัดกิจกรรมเคารพธงชาติในวันนี้วันที่11พฤษภาคม2569นะคะเพื่อสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติในการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการคุณของแผ่นดินได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 14:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 15:00 น.นะคะจะมาเป็นเพื่อนคุณฟังกันต่อนะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9:30 น.สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9:30 น.สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15 พฤษภาคมนี้
9: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่15 พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9:30 น.แบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นโดยสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมสามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้ทางนี้ต้องการเห็นการอภิปรายที่มีคุณภาพและน่าติดตามโดยเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการใช้เวลาตามกรอบที่กำหนดพร้อมขอให้สมาชิกเคารพข้อตกลงของวิปเพื่อไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็นซึ่งจะช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างใกล้ชิดเสวิสาประชุมมารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารพรานอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทหารเสียชีวิต1 นายบาดเจ็บ4 ราย
10: เมื่อเวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106ขณะกำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข4057บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำพุนช่วยและมีผู้บาดเจ็บ4รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่2รายคือจ่า10เอกคมกริตฤทธาภัยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีและมีประชาชนบาดเจ็บอีก2รายคือนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายอศักดินันอาแวขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกโลกขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดวิรพัฒน์พิสูจน์สปท.สุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งขับเคลื่อนชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าเป็นการขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดขอให้ช่วยเจ้าพนักงานเร่งสแกนทุกชุมชนให้ปลอดยาเสพติดป้องกันการซื้อขายและการเสพส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายโจมตีมองว่าปัจจุบันกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลกฎหมายและความถูกต้องมีจำนวนมากซึ่งส.ส.ได้ขอโทษแล้วดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
11: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
14: การยกย่องคนดีหลีกเลี่ยงคนไม่ดีเป็นการแสดงความมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นชอบการทำใจว่ากรรมของผู้ใดผลเป็นของผู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นชอบแต่การแสดงออกหรือการปฏิบัติต้องไม่เป็นแบบชั่วช่างชีดีช่างสงการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเรื่องของใจกับเรื่องของการแสดงออกจำเป็นต้องแยกจากกันให้ต้องตามเหตุผลทุกคนที่เป็นบุตรชนย่อมยังต้องการกำลังใจคือต้องการความสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นการยากนักที่จะมีผู้ไม่แยแสความสนับสนุนจากภายนอกมีความมั่นใจตนเองเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยกย่องสนับสนุนคนทำดีเพื่อให้มีกำลังใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไป
13: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
15: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
16: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้น ทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
20: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
21: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เคารพธงชาติสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศวันนี้เวลา 8:00 น.นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเคารพธงชาติณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันอันประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกให้ภาคภูมิใจในธงไตรรงค์ตลอดจนตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและบ้านเมือง ทั้งนี้กิจกรรมเคารพธงชาติจัดขึ้นในเวลา 8:00 นของวันจันทร์แรกของทุกเดือนโดยวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมตรงกับวันฉัตรมงคลคือวันที่4พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันหยุดราชการจึงจัดกิจกรรมเคารพธงชาติในวันที่11พฤษภาคม2569เพื่อสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติในการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไปจังหวัดกระบี่เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้นภายใต้นโยบายทำทันทีกระบี่พื้นที่ปลอดภัยอินทรีย์154แจ้งจับจบพิทักษ์กระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมและสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นางนันทิชาเกิดแก้วนายอำเภอปลายพระยาได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยาบูรณาการกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำบลเขาเขนลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณ3แยกบ้านช่องแบกหมู่ที่1ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่จากการปฏิบัติงานสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเพศชายอายุ24ปีชาวตำบลเขาเขนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน7เม็ดในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเม็ดเอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปลายพระยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้จังหวัดกระบี่ยังคงเดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองตำรวจผู้นำท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขลงพื้นที่ส่งต่อกำลังใจผู้ขาดแคลนในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่นายพงศักดิ์ปู่เก้าล้วนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกระบี่พร้อมด้วยสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และกลุ่มคนสร้างวิถีปันสุขลงพื้นที่ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อผู้ที่ขาดแคลนรายได้และผู้ป่วยในเขตเทศบาลเมืองกระบี่อีกทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่สิ่งของที่นำไปมอบในครั้งนี้เป็นการส่งต่อน้ำใจจากกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนพร้อมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการสร้างวิถีปันสุขประจำปีงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการเป็นผู้ให้และความสุขใจจากการแบ่งปันในสังคมเกิดศูนย์กลางการแบ่งปันหรือส่งต่อสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือผู้ได้โอกาสในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เพราะความสุขจากการแบ่งปันคือความสุขที่เกิดจากความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่นการเรียนรู้ที่แบ่งปันอยู่บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเมตตาต่อบุคคลรอบข้างและมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยให้บุคคลนั้นต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเพียงลำพังจนกระทั่งนำไปสู่การเปิดโอกาสทางสังคมหรือการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการรู้จักถิ่นเพื่อบอกต่อผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบี่สมาร์ททัวริซึมใช้พลัง AI เล่าเรื่องเมืองกระบี่ให้โลกจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการรู้จักถิ่นเพื่อบอกต่อผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบี่สมาร์ททัวริซึมใช้พลัง AI เล่าเรื่องเมืองกระบี่ให้โลกจำโดยกำหนดจัดอบรมในวันที่14พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ภายในงานจะมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วยการทำความรู้จักเทคโนโลยี AI กับการพัฒนาการท่องเที่ยวการใช้ AI ช่วยสร้างเนื้อหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย ChatGPT กิจกรรมเวิร์กช็อปการออกแบบโปสเตอร์และสื่อท่องเที่ยวด้วย Canva และกิจกรรมเวิร์กช็อป การใช้ AI เขียนแคปชั่นและเทคนิคการโพสต์ Facebook และ TikTok อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ผ่านช่องทาง Facebook Page สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
4: พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมะที่เป็นส่วนเหตุเช่นอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาวิชาและทรัพย์เป็นต้นอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรักษาสิ่งที่แสวงหามาได้กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนมิตรที่ดีงามสมชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้มิให้ฟูมฝ่ายนักมิให้เบียดกรอนักนอกจากปัจจุบันยังมีอนาคตและจำต้องการผลที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขในอนาคตและนอกจากเฉพาะตนยังมีผู้อื่นยังมีผู้อื่นที่ต้องเกื้อกูลตามความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยสิ่งที่ต้องการต่างๆเช่นเดียวกันผลที่ต้องการสำหรับอนาคตและสำหรับเกื้อกูลผู้อื่นเรียกว่าประโยชน์ภายหน้า
3: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่11พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการได้ดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลครั้งที่1ระหว่างวันที่26-29พฤษภาคม2569จำนวน6ตำบลได้แก่ตำบลนาเหนือตำบลเขาใหญ่ตำบลอ่าวลึกใต้ตำบลอ่าวลึกเหนือตำบลบ้านกลางและตำบลคลองหินจึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสมพลเกตเลขาโทรศัพท์หมายเลข08-2456-9142และติดตามรายละเอียด Facebook โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับบทกระบี่ EIAเทศบาลเมืองกระบี่ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2569ซึ่งจากเดิมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน2569ออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่งานกองคลังฝ่ายพัฒนารายได้โทรศัพท์หมายเลข07562-0601ต่อ114ในวันและเวลาราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการประกอบด้วยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน58อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน8อัตราตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการจำนวน3อัตราตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตราตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการจำนวน5อัตราตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจำนวน8อัตราผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันที่20กรกฎาคม2569ต้องเป็นผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวหรือคุณวุฒิที่สูงกว่าขึ้นไปโดยจะเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่6ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่ www.ddpm.thaijobjob.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยwww.disaster.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทางโทรศัพท์หมายเลข02637-3000ในวันและเวลาราชการจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิตติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
6: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน

0: ุนครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
2: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
4: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวาสนาบัวทองค่ะวันนี้พบกันตรงกับวันที่11พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนในพื้นที่ภาคใต้หรือกำลังติดตามรับฟังจากพื้นที่อื่นๆทางรายการก็ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปถึงทุกๆท่านนะคะรายการใต้สันติสุขก็ยังคงมุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจอันดีนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการเคารพในความแตกต่างของกันและกันเพราะว่าสังคมที่เข้มแข็งนั้นเกิดจากความร่วมมือและความเข้าใจกันค่ะคุณผู้ฟังตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจังหวัดหนึ่งที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนก็คือจังหวัดกระบี่ของเรานี่เองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนต่างให้เกียรติเคารพวิถีชีวิตและความเชื่อของกันและกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญว่าแม้เราจะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าหากว่ามีความเข้าใจมีน้ำใจและเปิดใจต่อกันสันติสุขก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ค่ะตลอดช่วงของรายการใต้สันติสุขวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปจนจบรายการกันเลยนะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับโฆษกรัฐบาลรายงานการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนใต้1เดือนแรกของรัฐบาลทั้งการศึกษาถึงพูดคุยสันติสุขซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิริกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเวลา1เดือนหลังจากรัฐบาลเข้าบริหารประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งเดินหน้าดูแลและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและกระบวนการสันติภาพโดยยึดประชาชนเป็นหัวใจสำคัญมุ่งสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความสงบสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคงทำงานโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุดและตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดค่ะในด้านการพัฒนานะคะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติทั้งด้านรายได้โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษาและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจโดยมุ่งลดความเปราะบางในระดับชุมชนและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างรัฐกับประชาชนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสงบในระยะยาวค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้กำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนใน5เรื่องสำคัญได้แก่1. การพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 2. การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร 3. การยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซีย 4. การแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยและ 5. การแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยคนใหม่จากฝ่ายพลเรือนคือนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาอย่างยาวนานเพื่อประสานต่อการพูดคุยกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์และครอบคลุมโดยเปิดโอกาสให้ทุกความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการหาทางออกและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเห็นพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีชีวิตที่ปลอดภัยมีโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมการรับฟังเสียงของประชาชนและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสงบสุขและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ

0: ถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้วันนี้เสนอสารคดีเรื่องมีดีที่ชายแดนใต้ค่ะ

ยะลาใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรที่มากด้วยความอุดมสมบูรณ์แม้จะเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลแต่กลับมีทะเลสาบใหญ่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฮาลาบาลาอเมซอนแห่งอาเซียนพื้นที่บ่มเพาะความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นรากฐานของทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งถูกแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9แหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่ามกลางผืนป่าฮาลาบาลาที่เขียวขจีพร้อมต้อนรับนักเดินทางผู้แสวงหาความสุขจากธรรมชาติและเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของชุมชนตาพะเยาชุมชนท่องเที่ยวริมทะเลสาบใหญ่ที่พร้อมให้คุณได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ำล่องเรือนั่งแพและธรรมชาติชุมชนท่องเที่ยวเหมืองลาบูชุมชนเหมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติไว้อย่างน่าประทับใจชมวิวดูน้ำตกเดินป่าศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์เหมืองแร่ในตำนานวัดถ้ำคูหาพิมุขโบราณสถานสมัยศรีวิชัยใกล้ตัวเมืองยะลาที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์พระพุทธรูปโบราณแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถานสำคัญที่อยู่คู่จังหวัดยะลามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอิ่มอร่อยกับเมนูวัตถุดิบพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นรสชาติการปรุงสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะมาตรฐานร้านอาหารไทยซีเล็กสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากแหล่งกำเนิดเฉพาะถิ่นกล้วยหินบันนังสตาร์ทุเรียนเสด็จน้ำยะลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งงานผ้างานหัตถกรรมอาหารของฝากของที่ระลึกสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนพร้อมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรระดับส่งออกจากโลโก้สู่โกลบอลเที่ยวใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเที่ยวยะลา

0: นานเท่าไหร่แล้วที่เราต้องอยู่อย่างหวาดระแวงกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเชื่อว่าวันนี้เราทุกคนต่างอยากเห็นความสงบสุขเสียที
1: ก็อยากเห็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนในพื้นที่ออกมาทำมาหากินได้ตามปกติมีรายได้มีเงินมีทองมาเลี้ยงครอบครัว
2: ถ้าเหตุรุนแรงยังเกิดขึ้นไม่มีใครกล้ามาลงทุนนักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมาเศรษฐกิจก็ไม่ดีปัญหาเดิมๆความยากจนก็ไม่มีวันแก้ไขได
3: ้พวกเราอยากใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติอยากจะยิ้มให้กันอย่างมิตรที่จริงใจโดยไม่ต้องมาหวาดระแวงกับเหตุรุนแรงในพื้นที่
0: ความสงบสุขเกิดขึ้นได้ถ้าเราทุกคนพร้อมใจกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงช่วยกันสอดส่องดูแลพบเห็นความผิดปกติรีบแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ความร่วมมือของพวกเราทุกคนเท่านั้นจะเป็นพลังหยุดปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ได
4: ้คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังในการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังในการใต้สันติสุขได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นกับดิฉันวาสนาบัวทองนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่2.9%และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายประกันสังคมให้เร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตนกำชับการใช้จ่ายงบประมาณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาหรือบอร์ดประกันสังคมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนมากขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้หารือร่วมกับทั้ง3ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานและฟื้นความเชื่อมั่นหลังที่ผ่านมาเกิดวิกฤตศรัทธาจากความขัดแย้งและการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงลบพร้อมยืนยันว่าจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าการดำเนินงานของกองทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตจะไม่ปกปิดหรือซุกไว้ใต้พรมพร้อมนำไปแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาโดยย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมาย ขณะที่กองทุนประกันสังคมเผชิญความท้าทายจากสังคมผู้สูงวัยและผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจยังไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตทั้งนี้อีกนโยบายสำคัญคือขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มเช่นกลุ่มไรเดอร์และยังมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเน้นดูแลตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน
10: ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและบริหารจัดการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต้องดูแลทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนโดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนคือเฮลแดมเขื่อนสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพในชุมคนต่างด้าวและพัฒนาคนต่างด้าวเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติให้สามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นได้เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทวินวิวเลตหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคร่วมกันแบบไม่เป็นทางการผ่านอสม. อสต.ในหมู่บ้านคู่ขนานเป็นการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอพบกับรายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับควบคุมเทคนิคเสียงนะครับนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงครับนายประวิตรยังอมรครับ
1: ค่ะและควบคุมการผลิตนะคะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสำนักขออภัยค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งรายการ5แยกข่าวประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะมีประเด็นของจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะและมีอีกหนึ่งประเด็นสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้ขับเคลื่อนการคมนาคมสีเขียวนะคะโดยการชู EV Smart Bus ลดพลังงานลดติดนะคะแล้วก็ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะกันที่ประเด็นของคณะทำงานพลังงานและภาคประชาชนนะคะที่ได้เร่งทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานเสนอจัดการกำไรลาภลอยโรงกลั่นนะคะแล้วก็ทบทวน B100 ลดภาระของประชาชนค่ะ
2: และช่วงต่อไปครับเป็นช่วงรู้ทันกลงมิตรมิจฉาชีพครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับทำบุญออนไลน์สะดวกสบายแต่ต้องรู้ทันภัยแฝงครับและต่อมาครับรัฐคุมเข้มแพลตฟอร์มดิจิทัลครับบังคับยืนยันตัวตนก่อนยิงโฆษณาสกัดมิจฉาชีพข้ามชาติครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากใน2ช่วงด้วยกันนะคะกับรายการ5แยกข่าวค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นของช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ
3: กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาที่ประเด็นแรกของจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยนะคะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นการมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเลยนะคะโดยทางด้านของนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการนะคะรวมไปถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะและเป็นการส่งเสริมนะคะในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะโดยมีจ่าจังหวัดชุมพรพาณิชย์จังหวัดชุมพรพัฒนาการจังหวัดชุมพรขนส่งจังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้แทนในอำเภอจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรรวมไปถึงคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิวสารกลางจังหวัดชุมพรค่ะโดยทางที่ประชุมค่ะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามกรอบของการจัดสรรจำนวนรถพุ่มพวงนะคะที่ทางกรมการปกครองได้กำหนดในระดับจังหวัดพร้อมกับคำนึงถึงความเหมาะสมในการกระจายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมค่ะแล้วก็ใกล้เคียงกันในทุกอำเภอนะคะตามจำนวนของผู้สมัครแล้วก็เส้นทางการให้บริการในแต่ละพื้นที่ระดับตำบลด้วยนะคะรวมไปถึงการพิจารณาตามประเภทรถด้วยค่ะได้แก่รถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะโดยการยึดหลักการสมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อนค่ะเพื่อให้การดำเนินโครงการเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะ
2: สำหรับจังหวัดชุมพรครับมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น79รายครับโดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน46รายและไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน33รายครับได้รับการจัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30รายโดยกำหนดจัดสรรโควต้าเบื้องต้นครับอำเภอละ3รายครับและเพิ่มจำนวนโควต้าให้แก่อำเภอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้การให้บริการเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของภาครัฐในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนครับโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดได้อย่างสะดวกทั่วถึงพร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยครับและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะโดยผ่านทางเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนะคะแล้วจากจังหวัดชุมพรมากันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวนะคะในการชู EV สมาร์ทบัสลดพลังงานลดรถติดนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาการจราจรนะคะโดยผ่านการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมกับคณะเนี่ยได้ร่วมในการโดยสารรถบัสปรับอากาศสมายบัสเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะคะเกิดขึ้นในภายหลังการเสร็จสิ้นภารกิจการติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ค่ะใช้รถ EV สมาร์ทบัสนะคะของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในลักษณะของคาร์พูลค่ะหรือว่าการเดินทางร่วมกันนะคะในเส้นทางเดียวกันเพื่อรณรงค์ให้เกิดการใช้ยานพาหนะร่วมกันลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญเลยค่ะผู้ฟังในการบรรเทาปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยรถบัสเพียง1คันนะคะก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้การเดินทางระหว่างสถานที่ต่างๆเนี่ยมีความสะดวกคล่องตัวแล้วก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ โดยระหว่างการเดินทางค่ะนายกรัฐมนตรีได้ให้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะในการร่วมเดินทางบนรถบัสครั้งนี้ด้วยนะคะพร้อมกับการบรรยายแล้วก็รายงานข้อมูลพื้นที่สำคัญตลอดเส้นทางที่รถวิ่งผ่านทั้งในด้านของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะแล้วก็การแก้ไขปัญหาการจราจรนะคะรวมไปถึงการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะ
2: การใช้เวลาระหว่างการเดินทางเพื่อรับฟังข้อมูลโดยตรงจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทำให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องครับอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับสำหรับรถ EV Smart Bus นะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันเปิดให้บริการในหมวด1ครับจำนวน3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตได้แก่สายที่1จากสะพานหินไปเซ็นทรัลภูเก็ตสายที่2ครับจากท่าเรืออ่าวฉลองไปห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์ชีพและสายที่3ครับจากท่าเรือรัชดาไปสวนน้ำอันดามันดาครับโดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา15บาทตลอดสายครับนอกจากนี้ยังมีการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุพระภิกษุสงฆ์และคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันด้วยครับการที่ผู้นำรัฐบาลเลือกใช้บริการรถ EV Smart Bus ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ครับนับเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาดและตอกย้ำบทบาทของจังหวัดภูเก็ตในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวคุณภาพครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมคมนาคมที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการขับเคลื่อนคมนาคมสีเขียวชู EV Smart Bus ลดพลังงานลดรถติดนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดชุมพรนะคะในเรื่องของการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะกับเรื่องราวในประเด็นของทำบูออนไลน์สะดวกสบายแต่ต้องรู้ทันไฮแฝงนะคะซึ่งในยุคดิจิทัลค่ะที่ทุกอย่างเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่ปลายนิ้วนะคะการทำบุญออนไลน์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมของคนไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้การไถ่ชีวิตโคกระบือสนับสนุนวัดหรือว่าร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆนะคะความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเข้าถึงง่ายๆเนี่ยทำให้หลายๆคนก็เลือกที่จะใช้ช่องทางนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะความสะดวกสบายดังกล่าวเนี่ยกลับกลายเป็นช่องทางที่ทางมิจฉาชีพใช้แฝงตัวเข้ามาหลอกลวงประชาชนโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งจากข้อมูลของทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะก็ได้ระบุนะคะว่ามีคนไทยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงเกี่ยวกับการทำบุญหรือว่าการช่วยเหลือออนไลน์นะคะมากถึง 2. 2.65 ล้านคนเลยนะคะก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงถึง 2.3 พันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็สะท้อนเห็นถึงปัญหานะคะที่กำลังทวีความรุนแรงในสังคมไทยของเรานะคะซึ่งในรูปแบบของการหลอกลวงของมิจฉาชีพค่ะก็มีความหลากหลายแล้วก็แนบเนียนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการแอบอ้างเปิดรับบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตสัตว์นะคะการช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บการเช่าวัตถุมงคลการเสด็จเคราะห์หรือว่าแม้กระทั่งการออกใบอนุญาตอนุโมทนาบัตรออนไลน์โดยการอ้างนะคะว่าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการฉวยโอกาสในช่วงวิกฤตด้วยนะคะผู้ฟังอย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆนะคะก็เพื่อเป็นการหลอกให้ทางประชาชนเนี่ยโอนเงินช่วยเหลือซึ่งก็มักจะใช้บัญชีม้านะคะแล้วก็เป็นการปลอมแปลงตัวเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าองค์กรที่น่าเชื่อถือนะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะผู้ฟังค่ะมิจฉาชีพบางกลุ่มก็ยังใช้วิธีในการล่อลวงนะคะให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านแบบฟอร์มนะคะหรือว่าเว็บไซต์ปลอมรวมไปถึงการแนบลิงก์หลอกลวงด้วยนะคะซึ่งก็จะนำไปสู่การขโมยข้อมูลสำคัญค่ะอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์หรือว่าข้อมูลทางการเงินนะคะก็เป็นการสร้างความเสียหายที่มากกว่าการสูญเสียเงินเพียงแค่อย่างเดียวค่ะ
2: ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับหรือว่า CIB จึงได้ออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำบุญหรือบริจาคเงินผ่านช่องทางออนไลน์ครับโดยมีข้อแนะนำสำคัญที่คนปฏิบัติได้แก่การตรวจสอบแหล่งที่มาของการขอรับบริจาคว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เชื่อถือได้จริงหรือไม่ไม่หลงเชื่อข้อความหรือโพสต์ที่เร้าอารมณ์โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก่อนโอนเงินทุกครั้งควรตรวจสอบชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีให้ตรงกับผู้รับที่แท้จริงหากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบบัญชีเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ต้องสงสัยได้ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ checkgon.go.th นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยป้องกัน

0: User joined your channel.
1: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทสังขละบุรีดิฉันจริยาปุงมังกดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยคุณกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่8กาญจนบุรีควบคุมการผลิตโดยคุณอรรถพรธรรมวิมลผู้อำนวยการสวทสังขละบุรีสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะช่วงตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะตามรอยพระเมตตากับปู่ราชินีอัญมณีแห่งพงไพรของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงที่2ค่ะช่วงสานต่อพระราชปณิธานนำคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจและการส่งเสริมด้านการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมย้อนไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้น
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ท่ามกลางความเขียวขจีของเทือกเขาตะนาวสีณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีความลับของธรรมชาติซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำเล็กๆที่เรียกว่าพุหนองปลิงที่บ้านท่ามะเดื่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากดินตามธรรมชาติเป็นแอ่งน้ำลุ่มต่ำที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีภายในพื้นที่พุหนองปลิงจึงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำโดยเป็นแหล่งอาศัยของปู่ราชินีที่ยังคงมีให้พบเห็นแห่งเดียวในประเทศไทยและที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าพลุธรรมดาแต่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสีสันงดงามราวกับอัญมณีปู่ราชินีเป็นปูสามสีที่มีความโดดเด่นด้วยกระดองสีน้ำเงินม่วงขาสีแดงสดและกามสีขาวบริสุทธิ์นี้คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่หาชมได้ยากยิ่งและที่สำคัญที่สุดปูชนิดนี้คือพยานแห่งพระเมตตาที่แผ่ไพศาลไปถึงทุกสรรพชีวิตในระบบนิเวศของประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2526ปู่ราชินีถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2526บริเวณเทือกเขาตะนาวสีของอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายสุรพลดวงแขนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและมีการเก็บตัวอย่างปูน้ำจืดชนิดหนึ่งจากลำธารบนภูเขาในบ้านหนองช้างอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อนำมาเทียบเคียงกับชนิดต่างๆในประเทศไทยและในต่างประเทศจึงพบว่าเป็นปูชนิดใหม่ของโลกจากนั้นในปี2534ศาสตราจารย์กิติคุณไพบูลย์ไนยเนตรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาธิไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกนี้ว่าไทยภูษาสิริกิติ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบพระนามปูราชินีจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกเพื่อจำแนกชนิดพันธุ์แต่คือเครื่องเตือนใจถึงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายดูแลรักษาผืนป่าให้เป็นต้นน้ำลำธารเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชากรและสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้ในวันนี้พระบารมีของพระองค์ยังคงคุ้มครองพื้นป่าห้วยเขย่งเมื่อวันที่28เมษายน2569นายสุเมธศรีนวลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งนำทีมลงพื้นที่สำรวจและฟื้นฟูพุหนองปลิงแหล่งอาศัยสำคัญ

ของปู่ราชินีเพื่อซ่อมแซมระบบนิเวศที่อาจชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าคุ้มครองหนึ่งเดียวในไทยนี้อีกครั้งด้วยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานรัฐการเดินทางมาสัมผัสความงามของปู่ราชินีจึงต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับหัวใจนักอนุรักษ์บนเส้นทางผ่านเขื่อนวชิราลงกรณ์มุ่งสู่บ้านอีตองที่ซึ่งธรรมชาติและวิถีชุมชนยังคงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจากดอยสูงถึงพรุต่ำจากพันไม้ถึงปูตัวจ้อยทุกความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้คือผลพวงแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในป่าและน้ำปู่ราชินีวันนี้จึงไม่ใช่เพียงสัตว์ป่าตามพิกัดดาวเทียมแต่คืออัญมณีที่มีชีวิตที่สะท้อนถึงร่มพระบารมีของพระพันปีหลวงที่ทรงปกแผ่คุ้มครองให้ธรรมชาติของไทยยังคงความงดงามและยั่งยืนสืบไปตราบชั่วนิรันดร์

0: ต่อพระราชปณิธาน
1: และในช่วงที่2นี้นะคะช่วงสารต่อพระราชปณิธานนำผู้ฟังทุกท่านค่ะไปรับชมพระราชกรณียกิจสารต่อด้านการส่งเสริมการศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ

0: ราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็ทรงสอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยเริ่มมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: การส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

าเล่าเรื่องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมไปชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศในฐานะแม่ของแผ่นดินและคู่บุญบารมีอย่างแท้จริงไปติดตามรับชมค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับปวงชนชาวไทยถ้าสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทสกลนครวันนี้ดิฉันจริยาปุงมังกรดีพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างทางกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งและบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณวัดชนทาราวาสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะตะลิ่งซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดความยาว260เมตรในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงมัดจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำกัดเซาะป้องกันการพังทลายของดินและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าบ้านร่อนหมู่2ตำบลตันหยงมัดเป็นพื้นที่รองรับน้ำสำคัญของอำเภอระแงะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากคลองตันหยงมัดมักเอ่อล้นและกัดเซาะตะลิ่ง สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนหันมาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7 บาทต่อลิตร
11: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติ๊กเกอร์บริเวณหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100 แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180 แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7 บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37 เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3 เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30 เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95 เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์
20: จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
21: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
22: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่11พฤษภาคม2569ค่ะกับพี่นีน่านะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกสลับกับอากาศร้อนนะคะช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาบ่อยมากบางวันฟ้าครึ้มบางวันแดดออกแรงก็อยากจะฝากทุกๆท่านนะคะดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษค่ะทั้งเรื่องของการพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมพกร่มติดตัวไว้สักคันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนง่ายจริงๆค่ะคุณผู้ฟังและไม่ว่าแต่ละวันจะเหนื่อยจากการทำงานหรือเรื่องราวรอบตัวมากแค่ไหนนะคะก็อยากจะให้ช่วงเวลานี้เป็นอีกหนึ่งช่วงที่จะช่วยเติมกำลังใจเล็กๆให้ทุกๆบ้านกันนะคะได้มีรอยยิ้มและความสุขไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการบ้านนี้มีสุขก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทั้ง3ช่วงนะคะช่วงเก็บมาฝากช่วงเอาข่าวมาเล่าและก็ช่วงนิทานพาเพลินนะคะพร้อมๆกับมีเพลงเพราะๆมาสลับในแต่ละช่วงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรายละเอียดทั้ง3ช่วงนี้กันค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องเคล็ดลับสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับครอบครัวคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะสถาบันครอบครัวไทยอ่อนแอลงมากสมาชิกในครอบครัวมีความสุขน้อยลงผู้สูงอายุเปลี่ยวเหงาตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเด็กและเยาวชนก็ขาดความอบอุ่นนะคะถูกชักจูงไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมกลายเป็นสมาชิกของสังคมที่ขาดคุณภาพซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้รับการเอาใจใส่แก้ไขแล้วนะคะอนาคตของชาติก็จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะสังคมจะดีได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมนั้นๆคุณภาพของคนที่ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานนะคะมีครอบครัวจำนวนมากค่ะที่มีทรัพย์สินเงินทองมีฐานะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่บรรยากาศครอบครัวไม่ดีค่ะสมาชิกในครอบครัวไม่สนใจกันไม่มีเวลาให้กันไม่เข้าใจกันใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงต่อกันก็ไม่สามารถที่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้นะคะขณะที่ครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยมีโรคมีความเจ็บป่วยอยู่บ้างแต่คนในครอบครัวเข้าใจกันเอาใจใส่กันมีเวลาให้กันสนใจความรู้สึกของกันและกันย่อมเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากกว่านะคะคนเราทุกคนค่ะเป็นสภาพแวดล้อมของกันและกันถ้าเราปรารถนาจะมีความสุขก็เป็นหน้าที่ของคนทุกคนในครอบครัวซึ่งจากตัวอย่างที่กล่าวถึงก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เป็นตัวตัดสินว่าคนในครอบครัวจะมีความสุขหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกความอบอุ่นใจเป็นเรื่องของสุขภาพจิตมากกว่าสุขภาพกายหรือเรื่องของวัตถุค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องร่วมกันสร้างนะคะและกระทำในทิศทางเดียวกันตั้งแต่การมีเป้าหมายร่วมกันการมีเวลาให้กันมีกิจกรรมร่วมกันและมีการสื่อสารที่มีคุณภาพระหว่างกันค่ะในเรื่องของเป้าหมายของครอบครัวนะคะน่าจะเป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่ความสุขทางใจของสมาชิกทุกคนมากกว่าความสุขที่ได้จากวัตถุค่ะการทำให้ครอบครัวอบอุ่นบรรยากาศบ้านน่าอยู่สิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของสมาชิกแต่ละคนก็คือให้รู้สึกว่ามีฉันอยู่ในบ้านนี้ฉันมีค่าในบ้านนี้มีคนสนใจความรู้สึกของฉันเป็นห่วงเป็นใยฉันเข้าใจฉันพูดกันรู้เรื่องรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าหากว่ามีปัญหามีคนสนใจที่จะรับฟังปัญหาของฉันสามารถจะขอความช่วยเหลือพึ่งพิงขอคำปรึกษาได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คนในครอบครัวพูดจาสื่อสารและปฏิบัติต่อกันให้เกียรติกันเป็นการสื่อสารทางอ้อมไม่ใช่เป็นการเอาแต่พูดแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะคะเพราะว่าคนเราพิจารณาความจริงใจผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดค่ะดังนั้นนะคะการจะสร้างให้คนในครอบครัวมีสุขภาพจิตได้ดีนั้นทุกคนจำเป็นต้องมีเวลาให้กันเพื่อที่จะมีกิจกรรมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อจะได้มีการสื่อสารให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันนะคะถ้ามีครอบครัวแล้วไม่มีเวลาให้กันให้มีกิจกรรมร่วมกันคงจะหวังความสัมพันธ์ที่ดีที่แข็งแรงได้ยากคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารค่ะการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เรามักจะละเลยลืมไปที่จะให้ความสำคัญมีครอบครัวจำนวนมากที่แคร์ความรู้สึกคนนอกบ้านมากกว่าความรู้สึกคนในบ้านนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้สึกว่าคนในครอบครัวเป็นคนกันเองมากใกล้ชิดกันมากจนไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของกันและกันลืมที่จะชื่นชมเมื่อใครคนหนึ่งทำอะไรสำเร็จลืมขอบคุณเมื่อคนในบ้านทำอะไรให้นะคะลืมขอโทษเมื่อตนเองทำอะไรผิดพลาดไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ค่ะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นสะสมเป็นระยะเวลายาวนานเป็นปีๆก็อาจจะทำให้เกิดความเย็นชาเกิดช่องว่างระหว่างกันความรู้สึกดีๆต่อกันในครอบครัวก็จะจืดจางไปได้ค่ะรวมไปถึงความรู้สึกที่มีคุณค่าเอาใจใส่ห่วงใยกันและกันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีพ่อแม่จำนวนมากที่รักลูกปรารถนาดีต่อลูกแต่ใช้วิธีสื่อสารเชิงลบค่ะเด็กจะรู้สึกไม่อยากเข้าหาเพราะว่าเข้าหาก็จะรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะถูกตำหนิเรื่องอะไรอีกเข้าใกล้และรู้สึกว่าเจ็บเสียความรู้สึกทุกที
ตัวฉันไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลยบ้านไม่น่าอยู่ออกไปแล้วหาความภูมิใจจากนอกบ้านดีกว่าทั้งที่สิ่งที่พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเป็นเรื่องของความหวังดีนะคะเจตนาดีแท้ๆดังนั้นนะคะวิธีสื่อสารที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญค่ะค่ะคุณฟังค่ะสังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหามากมายค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมยาเสพติดนะคะการใช้ความรุนแรงต่อกันการที่จะฝ่าฟันเอาชนะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ต้องอาศัยชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งค่ะต้องอาศัยสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงครอบครัวดีไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ นะคะหรือตามยถากรรมค่ะแต่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่แน่วแน่เกิดจากความรู้ความเข้าใจการเอาใจใส่กันนะคะความอดทนและการเสียสละของสมาชิกทุกคนค่ะ

ก็คงเหมือนกันเพียงไม่นานก็เปลี่ยนพันไปแต่อาจไม่ใช่สำหรับฉัน

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตสร้างความปลอดภัยประชาชนปราบปรามสินค้าหนีภาษีจังหวัดระนองมูลค่ากว่า50ล้านนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามและกำชับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีผู้มีอิทธิพลหรือการใช้อำนาจนอกกฎหมายมาคุกคามประชาชนและให้ความสำคัญกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบสั่งการให้นายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและตำรวจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดซึ่งการนำพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ของรัฐไปปล่อยเช่าเพื่อประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายภาครัฐต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งต่อผู้ไม่มีสิทธิครอบครองพื้นที่และผู้หลอกลวงประชาชนให้ทำสัญญาเช่านะคะรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่เช่าพื้นที่โดยสุจริตและได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยขอความร่วมมือประชาชนไม่สนับสนุนกลุ่มผู้กระทำผิดและให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ดำเนินการตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายให้หาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในจังหวัดระนองหลังได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรโดยพบสินค้าจำนวนมากอาทิอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทแต่ไม่พบเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการชำระภาษีศุลกากรเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดและอายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: เหยี่ยวกลับใจ
2: เป็นที่รู้จักกันในหมู่สัตว์ว่านกเหยี่ยวนั้นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากมันชอบกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารดังนั้นสัตว์ทุกตัวจึงกลัวนกเหยี่ยววันหนึ่งขณะที่นกเหยี่ยวออกมาหาอาหารมันไม่ทันระวังตัวมันจึงถูกนายพรานยิงเข้าที่ปีกมันจึงร่วงตกลงมาและบังเอิญเจ้าหนูขาวผ่านมาเห็นพอดี
3: เจ้าเหยี่ยวจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าและนี่เจ้าไปโดนอะไรมา
4: เจ้าหนูขาวเจ้าช่วยข้าด้วยแซ่ข้าถูกในผานยิงที่ปีกอ่ะเจ้ารีบพาข้าหนีไปก่อนเร็วเดี๋ยวในผานจะตามมาเห็นเข้าแล้ว
3: แล้วเจ้าจะให้เขาทำยังไงอ่ะตัวเจ้าออกจะหนักโอ้ยเจ้าเหยี่ยวอย่าเพิ่งสลบไปสิพูดกับข้าก่อนนี่เจ้าเหยี่ยว
2: แล้วเหยี่ยวก็สลบไปเจ้าหนูขาวได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาก็รีบดันตัวเจ้าเหยี่ยวเข้าไปซ่อนในพุ่มไม้ไว้ก่อนเมื่อในพรานเดินจากไปแล้วเจ้าหนูขาวก็รีบเข้าไปดูเหยี่ยวแต่เหยี่ยวก็ยังไม่ฟื้นเจ้าหนูขาวก็เลยรีบวิ่งไปตามคุณลุงหมอนกฮูกเพื่อมารักษาเจ้าเหยี่ยว
3: ลุงนกฮูกลุงนกฮูกข้ามีเรื่องให้ลุงช่วยหน่อย
5: ใจเย็นๆเจ้าหนูขาวมีเรื่องอะไรแล้วบอกข้ามาสิ
3: คืออย่างนี้นะจ๊ะคือมันคือเหยี่ยวนะจ๊ะมันถูกในพานยิงตกลงมาตอนนี้นอนสลบอยู่ยังไม่ฟื้นเลยลุงไปช่วยหน่อยสิ
5: อะไรนะเจ้าหนูขาวไปช่วยเจ้าเหยี่ยวมาทำไมเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาได้แล้วมันก็จับเจ้ากินเป็นอาหารหรอกมันยิ่งชอบกินหนูอย่างพวกเจ้าอยู่ด้วย
3: ท่อลุงนกฮูกเรื่องนั้นนะคะรู้ดีแต่ตอนเนี้ยเจ้าเหยี่ยวกำลังจะตายนะยังไงเราก็ควรจะช่วยเหลือกันนะลุงนกฮูก
2: แล้วหนูขาวก็เกลี้ยกล่อมคุณลุงหมอนกฮูกให้มาช่วยรักษาเจ้าเหยี่ยวจนได
5: ้ไม่เป็นอะไรหรอกยังนี้อีก 3-4 วันก็หายแต่ตอนเนี้ยก็ยังบินไปไหนไม่ได้คงต้องรออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะ
3: ขอบคุณคุณลุงมากนะจ๊ะที่มาช่วยเหลือต่อจากเนี้ยข้าจะดูแลเหยี่ยวเอง
5: ข้าคงห้ามเจ้าไม่ได้แล้วจริงๆนะเจ้าหนูขาวแต่อย่าลืมระวังตัวให้ดีนะเหยี่ยวมันฟื้นมาเมื่อไหร่ล่ะเจ้าก็รีบหนีไปทันทีอย่ามัวแต่สงสารมันอยู่ล่ะ
3: จ้าถ้าเหยี่ยวมันฟื้นมาเมื่อไหร่นะข้าจะรีบมุดลงรูไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะจ้าลุงนกฮูก
5: ดีงั้นข้าไปก่อนนะรักษาตัวด้วยล่ะ
2: แล้วนกฮูกก็จากไปตั้งแต่วันนั้นเจ้าหนูขาวก็เฝ้าคอยดูแลเจ้าเหยี่ยวเป็นอย่างดีจนกระทั่งวันหนึ่ง
3: อ้าวฟื้นแล้วหรอเจ้าเหยี่ยว
4: เจ้าหนูขาวเจ้ายังอยู่หรือเนี่ยดีละข้ากำลังหิวอยู่พอดีละ
3: อย่าเพิ่งขยับปีกเพราะว่าบาดแผลของเจ้ายังไม่หายดีคงต้องรออีกสัก 2-3 วันน่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นข้าก็ยังบินไม่ได้ละสิ
3: ใช่กว่าเจ้าจะบินได้ก็คงอีกสักอาทิตย์หนึ่งข้ารู้ว่าเจ้าคงออกไปหาอาหารเองยังไม่ได้ข้าก็เลยหาอาหารมาไว้ให้เผื่อเจ้าจะหิว
4: นี่อาหารอะไรอ่ะโอ้ยข้าไม่เอาหรอกมีแต่ผักผลไม้หน้าเบื่อจะตายไปข้าจะเอาพวกเนื้อสัตว์อ่ะเข้าใจไหม
3: ข้าเป็นหนูจะไปหาเนื้อสัตว์ที่ไหนได้ล่ะพวกผักผลไม้พวกนี้น่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะ
4: ไม่ข้าไม่กินหรอก
3: งั้นก็ทนไปก่อนเถอะนะเอาไว้ให้แผลหายเจ้าค่อยไปหาอาหารที่ถูกใจเอาเองก็แล้วกัน
4: เออจริงของเจ้าเอาไว้แผลข้าหายข้าจะจับหนูอย่างพวกเจ้ากินซะให้หมดเลย
2: เจ้าหนูแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินที่เหยี่ยวพูดแล้วเดินออกไปวันต่อมาเจ้าหนูก็ยังคงดูแลเจ้าเหยี่ยวเป็นอย่างดีทำให้เจ้าเหยี่ยวเริ่มรู้สึกซึ้งใจในความดีของหนูขาวว
3: ันนี้เจ้าดูท่าทางดีขึ้นมากเลยนี่เจ้าเหยี่ยวท่าทางคงจะบินได้แล้วละมั้ง
4: ใช่ข้าบินได้แล้วข้าลองบินเมื่อเช้าเนี่ยงั้นวันนี้ข้าคงไม่ต้องให้เจ้าหาอาหารให้อีกแล้วล่ะ ข้าจะบินไปหาอาหารอร่อยๆกินเองนะ
3: อาหารอร่อยๆของเจ้าอ่ะคือพวกข้าหรือเปล่า
4: เมื่อก่อนน่ะอาจจะใช่แต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วล่ะข้าเห็นความดีของเจ้าที่ช่วยชีวิตของข้าเอาไว้ทำให้ข้าไม่คิดจะกินพวกหนูอย่างเจ้าอีกนะ
3: อะไรนะเจ้าเหี่ยวนี่เจ้าพูดจริงๆเหรอโอ้ยข้าหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ย
4: ข้าพูดจริงๆข้าสัญญาว่าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกและข้าจะเป็นเพื่อนกับเจ้าหนูขาว
2: แล้วเจ้าเหี่ยวก็ออกไปหาอาหารเจ้าหนูขาวดีอกดีใจที่มันสามารถใช้ความดีเปลี่ยนนิสัยของเจ้าเหี่ยวได้แต่ก็ดีใจได้เพียงไม่นาน
5: เจ้าหนูขาวเจ้าหนูขาวแย่แล้วแย่แล้วเจ้าหนูเทาน้องของเจ้าเด้ออ
3: ะไรกันลุงหนูเทาน้องข้าเป็นอะไรไป
5: น
3: ี
5: ่เจ้าหนูเทาน้องของเจ้าหายไปแล้วนะสงสัยว่าจะถูกเจ้าเหี่ยวจับไปกินแน่ๆ
3: เป็นไปไม่ได้หรอกจ้าลุงเพราะว่าเหี่ยวสัญญากับข้าไว้แล้วว่าจะไม่จับพวกเรากินอีก
5: มันต้องเป็นเหี่ยวแน่ๆเลยเพราะที่หน้าบ้านของเจ้านะมีขนของเหี่ยวตกอยู่นะเจ้าเนี่ยหลงผิดไปเชื่อสัตว์ดุร้ายอย่างนั้นได้อย่างไรลุงเคยเตือนเจ้าแล้วเจ้าก็ไม่ฟัง
2: หนูขาวได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งกลับบ้านไปฝ่ายเจ้าเหี่ยวก็บินกลับมาที่บ้านแต่มันก็ไม่เจอหนูขาวเลยมันจึงออกไปตามหนูขาวที่บ้านนกฮูก
4: ลุงนกฮูกลุงนกฮูกจ๊ะลุงเห็นหนูขาวหรือเปล่าจ๊ะฉันกลับมาที่บ้านก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะจ้ะ
5: น้อยแน่เจ้าเหี่ยวยังมีหน้ามาถามอีกเหรอเจ้ามันไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆหนูขาวเนี่ยอุตส่าห์ช่วยชีวิตเจ้าและเจ้ากลับตอบแทนด้วยการกินเจ้าหนูเทาน้องของเจ้าหนูขาวเจ้านี่แย่จริง
4: ๆโอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันน่ะข้าเนี่ยงงไปหมดแล้วนะข้าไม่รู้เรื่องเลยข้าเพิ่งกลับมาจากหาอาหารน่ะ
5: ไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรอกหลักฐานน่ะมันมีอยู่ชัดเจนนี่ไงขนของเจ้ามันร่วงอยู่ที่หน้าบ้านของเจ้าหนูเทาน่ะเต็มไปหมด
4: ไม่นะข้าไม่ได้ทำจริงๆเจ้าหนูขาวช่วยชีวิตข้าไว้และข้าก็สัญญาว่าข้าจะไม่กินพวกหนูอีกข้าจะผิดคำสัญญาได้ไงกระท่าน
5: ข้าไม่เชื่อสัตว์ดุร้ายอย่างเจ้าหรอกและตอนเนี้ยน่ะท่านสิงโตเจ้าป่าก็รับรู้แล้วด้วยอีกไม่นานก็คงจะเรียกตัดสินคดีความเจ้าจะต้องโดนลงโทษอย่างหนักคอยดู
4: ข้าว่านะต้องเป็นการเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยแต่ข้าไม่ได้ทำจริงๆนะเอหรือว่าจะเป็นฝีมือเจ้านกอินทรีแย่แล้วล่ะตอนเนี้ยข้าชักจะเป็นห่วงเจ้าหนูขาวซะแล้วสิ
5: ฮะหนูขาวหนูขาวเป็นอะไรฮะเจ้าเหี่ยว
2: แล้วเจ้าเหี่ยวก็บินกลับไปที่บ้านของหนูขาวอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งและมันก็เห็นขนของนกอินทรีตกอยู่จริงๆเมื่อเห็นเช่นนั้นเจ้าเหี่ยวก็ไม่รอช้ารีบบินไปที่รังของนกอินทรีทันทีโชคเข้าข้างเจ้าเหี่ยวเพราะเมื่อมาถึงรังของนกอินทรีเป็นเวลาที่มันไม่อยู่พอดีเหี่ยวจึงบินเข้าไปที่รังและที่นั่นมันก็ได้พบทั้งหนูขาวและหนูเทา
4: โอ้เจ้าหนูขาวเจ้าหนูเทาในที่สุดข้าก็หาพวกเจ้าพบจนได้
3: เจ้าเหี่ยวเจ้าเหี่ยวจริงๆด้วยโอ้ยเจ้ามาช่วยพวกเราใช่ไหมเนี่ย
4: ใช่แล้วล่ะโชคดีจริงๆเลยนะที่พวกเจ้ายังปลอดภัยอยู่นะ
3: เจ้านกอินทรีมันจับข้ากับน้องมาเพื่อให้เป็นอาหารของลูกมันแต่ตอนนี้มันพาลูกของมันออกไปหัดบิน
4: ดีละถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบหนีกันก่อนแล้วล่ะก่อนที่พวกมันจะกลับมาเอาละนะเจ้าหนูขาวหนูเทาเจ้าเกาะข้าไว้แน่นนะเดี๋ยวเราจะหนีพร้อมๆกันนะ
2: แต่ในขณะที่เจ้าเหี่ยวกำลังจะพาหนูขาวและหนูเทาหนีนั่นเองเจ้านกอินทรีก็บินกลับมายังรังของมันพอดีเมื่อเห็นดังนั้นเจ้านกอินทรีที่ดุร้ายก็ตรงเข้าจู่โจมทันทีแต่ด้วยความว่องไวของเจ้าเหี่ยวมันจึงฉวยโอกาสบินเอาเจ้าหนูทั้งสองมาปล่อยลงบนพื้นดินซะก่อนแล้วบินกลับขึ้นไปต่อสู้กับเจ้าอินทรีวายร้ายและในที่สุดด้วยความว่องไวกว่าของเหี่ยวก็ทำให้มันสามารถเอาชนะนกอินทรีได
3: ้เฮ้ในที่สุดเจ้าเหี่ยวก็ชนะเห็นไหมลุงนกฮูกข้าบอกท่านแล้วว่าเจ้าเหี่ยวมีจิตใจดี
5: ข้าเองก็ดูเจ้าเหี่ยวผิดไปแต่ว่าที่เจ้าเหี่ยวมันเปลี่ยนเป็นคนดีได้นี่ก็เพราะความดีของเจ้านะที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละ
3: แล้วคราวนี้พวกเราจะยอมรับเจ้าเหี่ยวเขาเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มคนใหม่ได้หรือยังล่ะจ๊ะ
5: คงไม่ต้องพูดกันแล้วหรอมั้งแค่ทุกคนเห็นในความกล้าหาญของมันที่เสี่ยงอันตรายไปช่วยเจ้าหนูขาวกับเจ้าหนูเทาก็คงจะพิสูจน์ได้แล้วล่ะว่าเจ้าเหี่ยวเป็นคนดีและพร้อมที่จะเป็นสมาชิกใหม่ของพวกเรา
2: และในที่สุดสัตว์ป่าทั้งหลายก็ยอมรับเจ้าเหี่ยวมาเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งและตั้งแต่นั้นมาเจ้าหนูขาวและเจ้าเหี่ยวก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดมา

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ทั่วทุกภูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นปัญหาป่าไม้ถูกทำลายพระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ในปีพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยจากต้นกล้าแห่งพระราชปณิธานได้แผ่ขยายไปทั่วพื้นแผ่นดินโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีถึง5โครงการสำคัญในจังหวัดสกลนครพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในใจคนไทยตราบวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงนับเป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้ไว้ในผืนแผ่นดินและปลูกความรักความร่วมแรงและความจงรักภักดีไว้ในหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยทุกคน

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สิบแปดนาฬิกากับอีก4นาทีครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็หลากหลายพื้นที่ครับที่รายงานมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายพื้นที่ก็ช่วงเย็นๆแบบนี้เจอเรื่องของฝนที่ตกมาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก4 โมงนะครับจนถึงตอนนี้ด้วยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยในส่วนของการติดตามรับฟังรายการครับก็ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHzนะครับ FM 95.5 MHz ฟังกันได้ครอบคลุมโดยเฉพาะทางด้านของ FM 105 MHz ในขณะเดียวกันครับ AM 819 KHz AM 891 KHz แล้วก็ยังมี AM 1467 KHz ทุกๆวันในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถติดตามกันโดยเฉพาะในเพจของเราไปดูข้อความกันสักนิดนึงมีข้อความคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนัทสราชมชื่นนะครับวันนี้โปรดเตรียมเคารพธงชาติเมื่อช่วงเวลา18:00 น.ได้เวลาเคารพธงชาติแล้วนะครับที่ชัยยาฝนตกเล็กน้อยครับคุณประยงทวีชื่นแจ้งมานะครับในส่วนของกทมหลายพิกัดเลยที่ก็มีการส่งข่าวกันมาในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ฮะหลายคนก็บอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพกลางวันอาจจะร้อนๆหน่อยแต่ในช่วงเวลาช่วงกลางคืนอาจจะมีฝนบ้างก็ต้องดูแลสุขภาพกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับจากที่นำเรียนคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่แล้วเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาล่าสุดครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่13พฤษภาคมครับท่านเตรียมลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการครับลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันพุธนี้ครับ13พฤษภาคม2569เพื่อติดตามการแก้ปัญหาครับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องครับจากการลงพื้นที่ที่ได้บอกกล่าวคุณผู้ฟังไปแล้วว่าท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10นะครับที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีครับได้กำชับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะครับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยท่านบอกแบบนี้ครับบอกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยกลายเป็นภัยที่คุกคามประชาชนแล้วก็ท่านบอกต่อด้วยว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงมากมีการจ้างงานเกิดขึ้นและที่สำคัญส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้ครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยได้มีการสแกนนิติบุคคลในพื้นที่เกาะสมุยแล้วก็ในพื้นที่เกาะพะงันพบว่ามีนิติบุคคลเนี่ยรวม 16,811 รายเป็นบริษัทนะฮะที่มีชาวต่างชาติเนี่ยร่วมลงทุนถึง 11,426 รายหรือว่าร้อยละ 67.97โดยแบ่งเป็นพื้นที่เกาะพะงันเนี่ย 3,213 รายจากทั้งหมด 4,761 รายในส่วนของเกาะสมุยบ้างเกาะสมุยเนี่ย 8,213 รายจากทั้งหมด 12,050 รายซึ่งทั้งนี้ครับก็สะท้อนความจำเป็นที่รัฐบาลครับต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่ามีการใช้คนไทยเนี่ยถือหุ้นแทนหรือไม่อย่างไรให้มีนอมินีบังหน้าเพื่อเลี่ยงกฎหมายหรือไม่อย่างไร นะครับในส่วนนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้นโยบายกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ส่วนของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสแกนทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับหากพบว่ามีช่องว่างทางกฎหมายนะครับหรือว่ามีการไปแย่งอาชีพไปแย่งที่ทำมาหากินของคนไทยก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีพร้อมขอให้ประชาชนครับช่วยกันแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้ต่างชาติใช้ชื่อคนไทยมาบังหน้าเพราะว่าเป็นการปกป้องอาชีพของคนไทยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องนำเรียนกันกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่13พฤษภาคมก็คือวันพุธนี้ครับมีกำหนดการในการลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีโดยท่านย้ำด้วยว่าจะไม่ปล่อยให้ทุนสีเทาใช้ช่องว่างทางกฎหมายมาแย่งอาชีพของคนไทยนะครับหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ฝากเรื่องนี้หน่อยนึงไทยช่วยไทยครั้งที่2โอ้โหเรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนนะครับก็ได้มีโอกาสไปจับจ่ายใช้สอยกันนะครับประชาชนกว่า 200,000 คนคุณผู้ฟังเงินสะพัดกว่า27ล้านบาทก็ต้องบอกว่าลดค่าครองชีพแหละหลายๆคนบอกโอ้ก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสืบเนื่องจากเรื่องสำคัญก็คือวิกฤตตะวันออกกลางที่เจอปัญหามาก็ส่งผลน้ำมันก็ส่งผลค่าครองชีพล่าสุดครับต้องบอกว่าไทยช่วยไทยเนี่ยสามารถลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านบอกเลยครับว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมครับไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศครับต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับกว่า878อำเภอใน76จังหวัดทั่วประเทศกิจกรรมนี้ครับได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากเหลือเกินกว่า 217,619 คนทางด้านของการดำเนินโครงการดังกล่าวนะครับในครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่าร้านค้าต่างๆก็เยอะแยะมากมายกว่า9,721ร้านค้านะครับประกอบด้วยร้านค้าปลีกร้านค้าส่งสมัยใหม่ร้านโอท็อปร้านค้าส่งเสริมชุมชน SME ต่างๆก็นำสินค้าที่จำเป็นนะครับทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคเนี่ยมาจำหน่ายก็สร้างรายได้นะครับการจับจ่ายใช้สอยกว่า 27.11 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มากกว่า 6.23 ล้านบาทสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ครับในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐนะครับกับภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นเครือข่ายชุมชนนะครับที่สามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับโดยส่วนรวมเนี่ยได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวผลครับมาดูผลกันหน่อยนึงจากโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโอ้โหต้องบอกว่าทั้งครั้งที่1ที่ผ่านมาทั้งครั้งที่2เนี่ยสามารถนะครับสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยได้กว่า 60.85 ล้านบาทลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนรวมกว่า 13.66 ล้านบาทนะครับมาดูยอดกันหน่อยให้คุณผู้ฟังคิดตามหน่อยมาดูกันว่าจังหวัดที่มียอดการจับจ่ายใช้สอยสูงสุด5อันดับแรกคิดว่าจังหวัดไหนนะคิดว่าจังหวัดไหนให้เวลาตอบคำถามมานี่นะครับมีหลายๆจังหวัดเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าคึกคักหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวนะครับแต่5อันดับที่สูงสุดเฉลยกันหน่อยเมื่อกี้มีหลายคนก็เดาๆมานะครับสุรินทร์นครราชสีมานะครับเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับส่วนจังหวัดที่มาดูอำเภอกันบ้างอำเภอที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุดนะครับก็คืออำเภอเมืองสระบุรีนะครับจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโอ้อันนี้ก็ช็อปเยอะเหมือนกันตอนนี้มาดูสินค้ากันหน่อยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับจากกลุ่มค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่คิดว่าเป็นสินค้าอะไรน้ำมันครับน้ำมันสำหรับการประกอบอาหารอันนี้ช็อปกันเยอะมากส่วนตัวก็ไปช็อปมาเหมือนกันเพราะว่าใช้ปรุงอาหารต้มผัดแกงทอดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้กันน้ำมันก็คนก็ซื้อกันเยอะครับคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของเอาไปผัดนะ เอาไปทอดนะทอดปลาทอดไก่ทอดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ซื้อกันเยอะไข่ไก่อันนี้ก็ได้รับความนิยมผลิตภัณฑ์ซักผ้าโอ้นี่ก็ขายดิบขายดีนะครับน้ำตาลนี่นะฮะส่วนสินค้าโอท็อปที่มียอดจำหน่ายสูงนะครับก็คืออาหารเครื่องแต่งกายเครื่องดื่มขณะที่สินค้าชุมชนครับก็มีการเลือกซื้อกันเยอะก็คือพวกอาหารสดนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอาหารแปรรูปนะครับโดยต้องบอกว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญนะครับในการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนแน่นอนเราก็ต้องไปช็อปกันเราก็ต้องไปจับจ่ายกันนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่กระจายสินค้าคุณภาพดีๆกระจายสินค้าที่ราคาต้องถูกด้วยนี่นะฮะแล้วก็เข้าถึงประชาชนในทุกชุมชนโดยโครงการไทยช่วยไทยไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมลดราคาสินค้าแต่นี่คือกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นนะครับได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ต้องบอกว่าหลายคนไปมาแล้วนะครับทุกห้างเลยนะก็ไปสำรวจมาให้ด้วยแล้วก็ไปซื้อของใช้จำเป็นด้วยก็พบว่าทุกห้างก็มีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนะครับเรียกว่าโอ้ยคนนี่ต่อคิวกันเข้าคิวกันนะครับในการชำระเงินเนี่ยน้ำมันมีอะไรอีกมีเนื้อสัตว์ก็ซื้อกันเยอะนะครับแล้วก็ไข่ไก่น้ำตาลทรายผลิตภัณฑ์ซักผ้าแชมพูต่างๆด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: จับประเด็น VIP
1: 18นาฬิกากับอีก16นาทีครับอยู่ด้วยกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกวันก็จะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครับและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็หลายเรื่องราวครับหลายข้อความที่ทยอยส่งกันมาในช่วงของจับประเด็น VIP ครับก็จะมีแขกผู้มีเกียรตินะครับที่เรียกว่าให้รับเกียรติมาแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการของเราด้วยนะครับวันนี้มีคุณรจนาส่งข้อความมาสวัสดีค่ะคุณบอลแชร์เรียบร้อยขอบคุณมากเลยนะครับนี่ก็เป็นกำลังใจมีคุณทองพูนดีนอกด้วยอยู่ที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์โอ้เห็นไหมบอกฝนกำลังตกเลยครับชื่นชมทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้ดีจริงๆกับจับประเด็นเป็นข่าวนะครับแน่นอนคุณวิไลสวัสดีมานะครับขอบคุณมากๆจากทุกข้องความจากทุกช่องทางเลยที่ออกอากาศกันไปคู่ขนานกันทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่แต่อีกหนึ่งเรื่องครับสิ่งแวดล้อม ้อมในทุกๆวันเราก็จะมีเรื่องนี้สร้างการตระหนักรู้ให้กับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เรื่องทะเลเรื่องดอกไม้เรื่องพันธุ์พืชต่างๆที่ก็ต้องบอกว่าช่วยทำให้เราตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของป่าไม้ด้วยวันนี้ครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าไม้ล้อมไหมครับเป็นยังไงวันนี้ท่านอุปนายกสมาคมการค้าไม้ล้อมไทยจะมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวนี้ให้เราได้ฟังกันหลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเรียนว่าต่างชาติตอนนี้เนี่ยให้ความสนใจกับไม้ล้อมของไทยมากๆเลยเดี๋ยวต้อนรับก่อนดีกว่าครับท่านอุปนายกสมาคมการค้าไม้ล้อมไทยคุณเสกดวงเพชรสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: นี่นะครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเมื่อกี้นี้บอลเกริ่นไปตอนต้นรายการนะครับอยากให้คุณเสกได้อธิบายก่อนเลยหลายคนรู้จักแต่ก็ยังมีหลายคนไม่รู้จักไม้ล้อมไม้ล้อมเนี่ยคืออะไรครับ
8: ครับคุณบอลนิยามคำว่าไม้ล้อมเนี่ยนะครับต้องเข้าใจงี้ก่อนว่าไม้ล้อมคือไม้ที่ปลูกแล้วก็ขุดย้ายไปสู่ที่หนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าไปขุดเอาตามป่าตามเขาใช่ไหมฮะแล้วก็ขุดมาก็มาย้ายมาปลูกมาอะไรกันในเรื่องของการจัดสวนครับแต่ตอนเนี้ยมันมีเรื่องของไม้เศรษฐกิจบางตัวที่สามารถไปต่างประเทศได้อะไรได
1: ้
8: มันก็เลยจึงเป็นที่มาของคำว่าไม้ล้
1: อม
8: เพื่อเศรษฐกิจนะครับก็คือหมายถึงว่าปลูกเป็นแถวเป็นแนวข
1: ุ
8: ดเป็นรูขุดจากดินขึ้นมาเป็นตุ้
1: ม
8: นะครับแล้วย้ายไปปลูกที่หนึ่งอันนี้คือคีย์เวิร์ดของคำว่าไม้ล้อมครับ
1: นี่ที่ไปที่มาอันงั้นถามดีกว่าว่าประเภทบ้างต้นไม้ประเภทใดหรือว่าพันไม้ใดครับที่นิยมหรือว่าเหมาะสมที่จะเป็นไม้ล้อมมากที่สุดครับ
8: คืออันดับแรกต้องบอกนี้ก่อนนะว่ามันจะอยู่คือไม้ทุกตัวเนี่ยเป็นไม้ล้อมได้หมดเลย
1: ครับ
8: เดี๋ยวนี้นะครับแม้แต่กระทั่งไม้คานผลเช่นมะม่วง
1: มะม่วง
8: เขาก็จะล้อมมาขายเป็นต้น
1: ๆ
8: ทุเรียน
1: เ
8: ขาก็ล้อม
1: ครับ
8: มังคุดเขาก็ล้อมไม้ผลทุกชนิดล้
1: อม
8: แต่ในส่วนของไม้ล้อมที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นไม้ที่เรียกว่าใช้ในการจัดสวนในการปลูกในโครงการนะครับก็เป็นไม้ถ้าในพื้นที่บ้านเราฮะทุกที่มีหมดฮะแม้แต่ที่สถานีก็ดีหรือที่ตามบ้านคุณบอลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะจัดสวนถูกไหมครับก็เอาต้นไม้มาปลูกชอบต้นกันเกาชอบต้นแคนาชอบต้นชงโพชอบต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม้สวยงามอันนั้นคือไม้ล้อมหมดเลยแต่ถ้าเจาะลึกเข้าไปอีกนิดนึงก็คือว่าไม้ใดไม้ชนิดใดที่สามารถไปยังต่างประเทศได้นะครับที่เป็นไม้ล้อมขุดย้ายจะล้างรากอะไรด้วยตามวิธีต่างๆก็ว่ากันไปก็จะเป็นไม้จะบางชนิดที่ออกไปได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะที่เรารู้จักอย่างเช่นเราพูดถึงต้นสะเดา
1: อ
8: ันนี้ก็เป็นไม้ล้อมที่ไปต่างประเทศได
1: ้ครับสะเดา
8: ชงโค
1: ครับ
8: ต้นหางนกยูงแต่ถ้าเป็นไม้ที่ลึกลงไปอีกหน่อยเช่นไม้พลังงานเช่นต้นหยีน้ำซึ่งหยีน้ำเนี่ยเป็นไม้พลังงานที่ต่างประเทศนิยมปลูกเพราะว่าไม้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้งสูงนะครับเพราะมันต้องเริ่มตั้งแต่ว่าขุดล้
1: อม
8: และต้องอนุบาลและในช
1: ่
8: วงการเดินทางเนี่ยบางประเทศเนี่ยมันใช้เวลาในการเดินทางถึง45 วันแต่ไม้พวกนี้ต้องทนได้เมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาต้องไปอนุบาลต่ออีก6-8 เดือนเพื่อให้ไม้แตกงาแล้วก็ถึงลงปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะนั้น
8: มันก็จะมาจอดจงเป็นชนิดไปครับคุณบอลครับ
1: ครับข้อจำกัดบ้างดีกว่าครับเมื่อกี้เราดูแล้วเราว่ามีหลากหลายประเภทเลยในส่วนของข้อจำกัดอย่างที่บอกแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุความใหญ่โตของต้นไม้ด้วยมีข้อจำกัดอะไรอื่นๆอีกบ้างอะครับ
8: ข้อจำกัดอันดับแรกเลยครับก็คือขนาดเพราะว่าถ้าใช้ไม้ขนาดใหญ่การขนส่งเนี่ย มันไม่สามารถส่งเป็น mass product ได
1: ้ครับ
8: ใช่ไหมฮะนึกภาพไหมฮะถ้าเราใช้ไม้ที่สมมติคุณบอลเคยเห็นไปแถวคลอง14คลอง15ไปนครนายกไปแก่งคอย
1: จะเห็นไม้เยอะๆเยอะมากเลยครับ
8: อย่างนั้นเนี่ยคุณบอลนึกภาพว่าเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยต้องใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปจะเป็นแบบเปิดแบบปิดแล้วแต่ถ้าเอาใหญ่ๆใส่ต้นเดียวใส่ไม่ได้แน่นอนถูกไหมฮะ
1: ครับ
8: แต่ถามว่ามีไปไหมมีมีต้นใหญ่ไปแต่ว่าไปต้นเดียวก็หมดแล้วแต่ว่าที่เรากำลังพูดถึงคือไปแบบเป็น mass product เช่นไม้เริ่มต้นตั้งแต่2 นิ้วขึ้นไปจนถึง6 นิ้วข ึงไม้ล้อมที่ไปในโครงการเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ2นิ้วถึง6นิ้วเพราะถ้าเราสมมุติเราใช้ไม้2นิ้วเนี่ยต่อ1ตู้เนี่ยใส่ได้เกือบ300ต้น
1: อ
8: ืมไม่ออกมั้ยฮะมันจะจำกัดในเรื่องของการบรรจุการลงตู้ระยะเวลาจำนวนปริมาณอะไรพวกนี้ครับมันจะเกี่ยวพันกันหมดครับ
1: อืมก็จะต้องมีข้อจำกัดพอสมควรเลยมาดูในส่วนเคล็ดลับกันดีกว่าเคล็ดลับสำคัญเลยที่ทำให้ไม้ล้อมเนี่ยอยู่รอดเพราะเมื่อกี้เนี้ยคุณเสกเล่าให้ฟังว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศบางทีใช้เวลาถึง40เดือนครึ่งเลยใช่ไหมฮะถูกไหมครับ
8: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วเคล็ดลับอะไรครับที่ทำให้อยู่รอดแล้วเวลาลงไปปลูกเนี่ยมันต้องมีทริคหรือว่ามีอะไรเป็นเทคนิคบ้างครับ
8: คืออย่างนี้ครับพอเราพูดถึงไม้ล้อมปุ๊บเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นตามมา
1: ครับ
8: หลังจากปลูกแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการขุดล้อมมันก็จะแตกไปอีกหนึ่งอาชีพนะครับมันจะมีเรื่องของการบรรจุหีบห่อห่อตุ้มของไม้ล้อมตรงเนี้ยในประเด็นสำคัญการห่อตุ้มเนี่ยต้องมีความเข้าใจว่าวัสดุชนิดใดที่สามารถจะห่อหุ้มตุ้มรากเนี่ยให้มันอยู่ได้เกินระยะเวลา45วันขึ้นไปซึ่งมันสามารถรักษาความชื้นได้รักษาอุณหภูมิของต้นไม้ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของวัสดุมีเรื่องของการหีบห่อมีเรื่องของวัสดุต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ปลูกไม้ล้อมเนี่ยถ้าเป็นในระดับเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะปลูกสมมุติคุณบอลปลูกใช่ไหมคุณบอลบอกว่าผมมี10ไร่ผมปลูก10ไร
1: ่
8: คุณบอลไม่ต้องไปยุ่งกับกระบวนการพวกนี้เขาจะมีคนที่ทำกระบวนการพวกนี้ต่อตั้งแต่มาขุดจากในดินเลยก็จะมีอาชีพการขุดไม่ใช่ว่าคุณบอลต้องไปขุดเองนะ
1: ไม่ต้องเลยใช่ไหมฮะ
8: คุณบอลแค่บอกว่าผมมีไม้
1: มีความต้องการอย่างนี้
8: มีไม้อยู่ชนิดเนี้ยผมได้2ปีแล้วไม้ได้ที่2นิ้วหมดเลยผมต้องการขายที่ต้นละ100บาทไร่นึงเนี่ยปลูก500ต้นคุณเลือกคูณไปใช่ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่กระบวนการที่2 3 4เนี่ยเขาจะมีผู้ประกอบการเข้ามาผู้ซื้อจะมาตกลงราคาจ่ายความมัดจำเขาก็จะไปคุยกับผู้ขุดอาชีพขุดที่รับจ้างขุดเนี่ยพวกนี้ก็เป็นมืออาชีพ
1: ครับ
8: เสร็จแล้วหลังจากขุดแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทำกรรมวิธีตามของเขาว่าเขารับงานมาจากประเทศไหนประเทศนี้เอาดินเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เขาก็ต้องเอาไปล้างรากไปใส่วัสดุหีบห่อใหม
1: ่
8: ใส่วัสดุปลูกใหม่แล้วเลี้ยงให้มันแตกก่อนแล้วทำต้นให้สมบูรณ์อย่างน้อยเลี้ยง 6-8 เดือนแล้วก็ถึงส่งออกไปไม่ใช่ว่าขุดปุ๊บจากบ้านเราแล้วไปเลยหรือส่วนมากถ้าไปก็ไปใกล้ๆอย่างไปเนอร์เซอรี่ที่มาเลเซียเงี้ยครับมาเลเซียก็ซื้อไม้จากบ้านเราไปเยอะแล้วก็ไปส่งต่อตะวันออกกลางแต่เขาไปเลี้ยงก่อนเขาไปเลี้ยงให้สมบูรณ์ก่อนอีก8เดือนหรือปีนึงอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วก็ไปต่อถูกไหมฮะเขาไปเลี้ยงก่อน
8: ถูกต้อง
1: แล้วให้มันเจริญเติบโตแล้วก็ไปต่อแต่นี้มาดูข้อดีข้อเสียกันบ้างดีกว่าแน่นอนแหละว่ามันก็จะต้องมีข้อดีแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องมีข้อเสียเกิดขึ้นสำหรับไม้ล้อมด้วยอย่างนี้มันมีอะไรบ้างครับ
8: คือถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับตอนเนี้ยเราจัดตั้งสมาคมมาเนี่ยด้วยความที่นายกสมาคมเนี่ยนะฮะเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นภูมิสถาปนิกเนาะเป็นผู้มีความรอบรู้แล้วก็ท่านเคยไปออกแบบให้ต่างประเทศไปทำที่เซนโตซาอะไรพวกนี้ครับท่านก็เห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ไม้ที่มีมาตรฐานใช่ไหมฮะไม้ล้อมที่มีมาตรฐานคือหนึ่งลำต้นตรงทรงพุ่มโอเคอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเรารวมตัวกันกับกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มนักวิชาการกลุ่มผู้ออกแบบว่าเรามาดูว่าสมาคมจะทำอย่างไรให้ข้อดีมันสามารถเดินไปได้กับเกษตรกรข้อเสียมันลดลงว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับข้อดีก็คือว่าถ้าเราสามารถทำอย่างที่ผมพูดมาข้างต้นได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถรวมตัวเกษตรกรเป็นภาคีเครือข่ายแล้วเราทำไม้ล้อมให้ได้มาตรฐานถ้าเราทำให้ได้มาตรฐานตามที่ผมพูดเนี่ยมันจะไม่ได้แย่งกันขายแย่งกันจำหน่ายแต่เราสามารถรวมตัวแล้วเราสามารถ
1: รวมกลุ่มกันใช่ไหมรวมกลุ่มกัน
8: ใช
1: ่รวมกลุ่ม
8: มันจะเป็นภาคีเครือข่ายแล้วมันทำให้ไม้ได้ราคาแต่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าไม้ล้อมเนี่ยมันทำกันมา 3-40 ปีแล้วคือปลูกแต่ว่ายังไม่มีมาตรฐานคือต่างคนต่างปลูกเพราะบ้านเราเป็นเมืองเกษตรใครมีที่ดินก็ปลูกได้เลยเพราะในประเทศก็ขายได้ใช่ไหมฮะต่างประเทศก็ไปแค่บางส่วนแต่วันนี้เราอยากทำให้มันเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียข้อเสียคือว่าถ้าไม่ศึกษาให้ชัดเจนเพื่อนผมที่ทำส่งออกบางท่านเนี่ยส่งไม้ล็อตแรกๆเนี่ยส่งไป3ตู้ปรากฏว่า45วันเปิดตู้มาไม้ตายหมดเลย
1: อ้าวก็เสียหายเลยแล้วทำยังไงครับถามเพิ่มเติมแล้วเป็นยังไงพอโอ้แล้วต้นไม้ตาย
8: คืออย่างนี้ปลายทางเขาไม่รับผิดชอบแล้วท่านผู้ซื้อไปอ่ะ
9: คร
8: ับ แล้วต้นทางของสวนเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเขาซื้อขาดไปแล้ว
9: ครับ
8: อันนี้คือข้อเสียแต่ว่าเราก็เอาจุดตรงเนี้ยมาหาหรือร่วมกันใน2ปีเกือบ3ปีที่เราทำงานในนามสมาคมการค้าไม้ล้อมไทยเนี่ยว่ามันเกิดวิกฤตอะไรบ้าง
9: ครับ
8: มันเกิดข้อเสียอะไรบ้างแล้วเราจะโปรเทคยังไงเราจะทำไงมันถึงมีข้อกำหนดแล้วเราก็จับมาตรฐานที่เป็นของต่างประเทศแล้วเราก็ทำงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งของคณะวณศาสตร์เกษตรศาสตร
9: ์
8: ของอปก็ดีของคุณวุฒิวิชาชีพก็ดีเพื่อทำให้ไม้ล้อมมันได้มาตรฐานและเรากำลังทำเหมือนทำวิจัยครับว่าไม้ที่ขุดมา1ต้นเนี่ยมันต้องใช้วัสดุอะไรอย่างไรเพราะว่าในกรรมการสมาคมมีบางท่านที่เขาทำเรื่องพวกนี้ว่าเขาจบวัสดุศาสตร์มาจากจุฬาท่านก็ไปทำพวกโรงกระเบื้องโรงอะไรเงี้ยประสบความสำเร็จท่านก็บอกเอ๊ะมาช่วยหาข้อมูลเพื่อมาโปรเทคในข้อเสียว่าถ้าเราจะส่งต้นไม้ไปนอกเนี่ยทำอย่างไรที่มันไม่เสียหาย
9: อ
8: ันนี้มันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับมันแบ่งนะฮะคุณบอลมันอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่ว่าสมมติคุณบอลเป็นชาวสวนแล้วปลูกสิบไร่ไม่ใช่ว่าคุณบอลต้องไปรับผิดชอบจนถึงปลายทางไม่ใช
9: ่
8: คุณบอลก็จะรับผิดชอบแค่ในที่คุณบอลปลูกแล้วขายออกไปผู้ซื้อผู้ที่มาเป็นผู้ค้าผู้ซื้อเขาก็ไปรับผิดชอบอีกทีเพราะเขาก็รับงานนะเขาก็ต้องไปหาวิธีแต่เราอะสมาคมเราเป็นตัวกลางที่ว่าเราต้องการหามาตรฐานให้1เกษตรกรอยู่ได้2ผู้ซื้อผู้ส่งออกก็ทำได้อย่างมีคุณภาพอะไรประมาณนี้ครับ
1: นี่นะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงตลาดต่างประเทศมีคุณผู้ฟังหลายท่านสนอกสนใจเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศด้วยต่างประเทศเนี่ยบอกให้ความสนใจเรื่องของไม้ล้อมด้วยอยากให้คุณเสกเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าประเทศไหนบ้างที่สนใจแล้วมีไม้พันธุ์ไหนบ้างที่ต่างชาติสนใจครับ
8: ครับคือถ้าลอกบ้านเราเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับรอบบ้านเราเนี่ยใช้ไม้ในไทยเป็นหลักเอาตั้งแต่มาเลเซีย
1: ใกล้ๆก่อน
8: มาเลเซียสิงคโปร์ใช้ไม้บ้านเรานะครับการสร้างเมืองที่สิงคโปร์เนี่ยอย่างเซนโตซาเนี่ยท่านนายกสมาคมก็เป็นผู้ไปออกแบบนะครับโพลิสเซนโตซาเนี่ยนะครับก็ใช้ไม้บ้านเรา 80% จีนใช้ไม้บ้านเราเยอะนะครับใกล้ๆเลยพม่าใช้ไม้บ้านเราลาว
1: ก็ใช้ครับ
8: ใช่เวลาไปจัดสวนในลาวเนี่ยใช้หางนกยุงบ้านเราไปสร้างเมืองในกัมพูชานะฮะไม่ใช่โทษทีในพม่าในเมียนมา
1: ก็ใช้ไม้ของเราไปครับ
8: เขาใช้หางนกยุงเยอะเพื่อเขาอยากให้เมืองเขาเหมือนญี่ปุ่นออกดอกแดงทั้งถนนทุกเส้นเลย
1: คร
8: ับแต่นี้ถ้าขยับไปไกลหน่อยก็เป็นกลุ่มตะวันออกกลางนะฮะตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียดูไบแถวอาหรับเอมิเรตส์แล้วพวกนี้ครับก็คือใช้ไม้จากเราแล้วโดยเฉพาะซาอุที่เขากำลังสร้างเมืองสีเขียวถึงได้มีตัวเลขของการใช้ไม้ออกมาเป็นประมาณ 10,000 ล้านต้น
1: ครับ
8: คุณลองเทียบดูนะฮะเขาตัวเลขเขาออกมาเนี่ย 10,000 ล้านต้น
1: ครับ
8: แต่ในขณะที่ทุกวันเนี้ยเราส่งออกอยู่แค่ประมาณ 200,000 ไม่เกิน 300,000 ต้นต่อปี
1: โอ้
8: คุณบอกว่ามันจะใช้เวลากี่สิบปีถ้าเขาใช้ไม้ตามจำนวนนั้นจริง
1: ก็ใช้เวลาพอสมควรนะ
8: มันก็เลยเป็นช่องทางนึงที่สมาคมเนี่ยอยากสร้างภาคีเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรทั่วประเทศเลยแล้วก็คุณก็รวมตัวกันทำตามที่เรามีข้อมูลให้เพราะเราเองเนี่ยเราก็ดีลกับผู้ส่งออกอยู่ 3-4 รายที่เป็นยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยครับ
1: นี่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับของพี่น้องเกษตรกรด้วยที่พยายามที่จะดูแลอย่างดีเพื่อที่จะส่งไม้ล้อมไปต่างประเทศด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายประเทศทั่วโลกเลยล่ะกำลังให้ความสนใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การลดก๊าซคาร์บอนด้วยอยา

0: บ่อทอง
1: อ
0: เอาไม้มาใช้ค้ำประกัน
1: เป็นคาร์บอนเครดิต
0: แล้วก็ให้เงินกู้เพราะนั้นถ้ายกตัวอย่างว่าถ้าคุณบอลปลูก10ไร
1: ่บอลปลูก10ไร
0: ่ไม้สมมติปลูก10ไร่เลือกชนิดพันธุ์ไม
1: ้ที่ที่ชอบใช่ไหมครับ
0: สักครู่นะพอดีผมขออนุญาตกดนี่ก่อนจะดีสายเข้า
1: ก็จะต้องเลือกเลือกพันธุ์ไม้ครับ
0: ที่2ปีขาย3ปีขาย4ปีขายไม้เนี่ยมันไม่ได้ว่าปลูกไร่หนึ่งแค่10ต้น20ต้นไร่หนึ่งเนี่ยถ้าปลูกระยะ2เมตรคูณเมตร50เนี่ยมันได้ถึง500ต้นต่อไร
1: ่
0: มันสามารถขึ้นบัญชีในการทำคาร์บอนเครดิตได้นะครับว่าสุดท้ายแล้วในระยะ5ปีเนี่ยคุณจะเหลือไม้ไว้กี่ต้นเพื่อที่ให้เข้าไอ้นี่สารคาร์บอนเครดิตเขา
1: ครับ
0: เข้าหลักเกณฑ์นะฮะ
1: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่จะเดินหน้าในการมุ่งสู่การพัฒนาในส่วนของการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว
0: ครับผม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันมีรายละเอียดครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยทุกหน่วยงานทุกองค์การพยพอ่ะมันต้องวิ่งหาเรื่องพวกนี้หมดเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ๆเขานำร่องไปก่อนนะฮะมันมีตั้งแต่เรื่องของต้นไม้ที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตกับสองก็คือในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นอะไรพวกนี้เสียเรื่องของขยะอะไรเงี้ยก็มันก็มีการทำมาในพอสมควรในระยะนึงแล้ว
1: ครับถามถึงเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องมีการนำเอาอินโนเวชันเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมาพัฒนาในส่วนนี้จะมีการนำเอาเทคโนโลยีอินโนเวชันมาใช้กับเรื่องของไม้ล้อมบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้กำลังบางเรื่องนะครับต้องเอาเข้ามาใช้เรื่องของอินโนเวชันนะครับเรื่องเอามาใช้กับไม้ล้อมเช่นเรื่องของงานระบบต่างๆที่จะลดต้นทุนนะครับที่จะลดต้นทุนของเกษตรกรนะครับเราก็กำลังดูในหลายภาคส่วนก็ร่วมกับหน่วยงานในหลายหน่วยงานด้วยครับ
1: อันนี้
0: ต้องทำแน่นอนครับเพราะว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าเทคโนโลยีมันไปไกลเนาะมันไปไกลแต่เกษตรกรบ้านเราเนี่ยบางทีก็ยังเป็นเกษตรแบบพื้นอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงท้ายที่สุดครับมองเรื่องอนาคตของไม้ล้อมที่จะขยายที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรที่กำลังฟังอยู่ด้วยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยครับเชิญเลยครับ
0: ผมอยากอย่างนี้ครับอยากยกตัวอย่างของจริงในเกษตรกรบ้านเราเนาะอย่างของผมเองเนี่ยก็ปลูกมันในพื้นที่10ไร่100ไร่แล้วแต่เวลาปลูกมันนะเวลานี้ครับใช้เวลา8เดือนถึง11เดือนพอเราขุดมันนำมันไปจำหน่ายไปขายเนี่ยหักลบกบหนี้แล้วเหลือไร่นึงประมาณไม่เกิน 1,000 บาทนี่บอกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตอน1ปีคุณบางฟังนะเหลือประมาณไร่ 1,000 บาทแต่พอเรามาคิดเรื่องไม้ล้อมเนี่ยผมไม่อยากให้ไปตื่นเต้นกับตัวเลขมากแต่อยากให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าทำแบบก้าวกระโดดไม้ล้อมเนี่ยใน1ไร่ถ้าเราปลูกที่500ต้น1ปีระยะเมตร50คูณ2เมตรเนี่ยมันจะแข่งกันสูงพอเข้าปีที่2เราขุดออกครึ่งนึง250ต้นไปใส่อีก1แปลงเราจะได้เป็น2ไร่ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วไร่นึงก็จะอยู่ที่250ต้นพอหมดปีที่2เนี่ยไม้ได้2นิ้วเนี่ยคุณจะเริ่มขายได้ที่ปีที่2ปลายๆที่ไม้2นิ้วเฉลี่ยต้นละ100นิ้วละ50บาทก็เอา100กลับมาคูณ250มันก็จะเฉลี่ยต้นไร่ละ 25,000ถ้าเอาตัวเลขมาคิดตรงเนี้ยมันน่าจะดีกว่าการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวแต่ผมไม่อยากเอาตัวเลขเป็นตัวชี้นำอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างอุปมาให้เพราะจริงๆแล้วการทำจริงๆเนี่ยราคาที่3นิ้ว4นิ้วมันก็จะขายได้ราคาสูงกว่านี
1: ้
0: ถ้าไม้หลุด5นิ้วถ้าไม้5ปีไปแล้วเนี่ยเราจะว่ากันที่นิ้วเราเป็น100แล้วและก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ไม้ด้วยแต่ผมกลัวอย่างนึงคือเกษตรกรไทยนะครับผมก็อยากฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่า
1: เชิญเลยครับ
0: ถ้าท่านทำอยู่ว่าอย่างมีบางเคสที่เราจะจัดอบรมที่26นะฮะอบรมสวนนาเพื่อให้ความรู้ท่านโทรมาเลยท่านรู้ข่าวจากทางสื่อเนี่ยท่านก็บอกว่าผมปลูกลำไยไว้10ไร่ผมว่าจะโค่นทิ้งก่
1: อ
0: นแล้วปลูกไม้ล้อมผมบอกที่อย่างนี้ไม่ใช
1: ่อ
0: ย่างนี้ไม่ใช่วิถีที่สมาคมคิดให
1: ้
0: ถ้าจะทำหมายถึงว่าปีนี้คุณลองทำแค่1ไร
1: ่ลอง
0: ไม
1: ้
0: ล
1: ้อ
0: มใช้เวลาแค่2ปีถูกต้องครับ
1: ม
0: ี10ไร่คุณลองทำ1ไร่คุณมี20ไร่คุณลองทำ2ไร่เห็นไหมฮะค่อยขยายเป็นใยแมงมุมแต่ผมไม่อยากให้แบบทำตู้มทีเดียวเลยเพราะว่าทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าเป็นอะไรมันมีความเสี่ยงครับและยิ่งเราทำเกษตรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่มันพูดไม่ได้

0: เป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้เนี่ยมันต้องมีผู้รู้จริงเข้าไปให้ความรู้ไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนที่ผ่านมาคือเขาปลูกแล้วแข่งกันขายทุกวันนี้ถามว่าไม้จากสวนยังไปได้เรื่อยที่สุพรรณบุรีทุ่งกระถินยังมีคนยกนาปลูกไม้ก็ยังขายได้นะฮะแก่งคอยชะอมนะฮะถ้าไปเส้นคลอง14คลอง15นั้นก็เป็นไม้ถุงไปปัจจีนไปดงบางก็จะคนก็ปลูกไม้กันแต่ว่ามันเป็นเฉพาะจุดแต่ถ้าเราสามารถทำเรื่องพวกนี้ให้ลงสู่กลุ่มเกษตรกรที่เขามีที่ดินแล้วทดลองทำสักคนละหนึ่งไร่แต่รวมกลุ่มไปให้ได้สัก20คนมันก็จะได้20ไร่ปลูกกลุ่มนี้สมมติไปปลูกอยู่กลุ่มคุณบอลเนี่ย20คน20ไร่เนี่ยไร่ละ500ต้นก็รู้แล้วว่ามีตรงนี้อยู่หมื่นต้นผมก็ทำบัญชีได้แล้วผมก็ทำบัญชีซึ่งเล็กบัญชีไว้ว่าตรงนี้มีไม้ชนิดนี้ผมก็คุยกับผู้ส่งออกไว้ล่วงหน้าเลยเขาก็ทำกันบ้านต่อใน1ปีใน2ปี3ปี4ปีเป็นลำดับไปประมาณอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: นี่คืออนาคตจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับท่านอุปนายกสมาคมการค้าไม้ล้อมไทยที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการทำงานด้วยคุณเสกดวงเพชรนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณดอนครับสวัสดีครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับแนวทางที่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังสดใสเลยทีเดียวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ล้อมนะครับต่างประเทศนี่อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเลยว่าเขาสนอกสนใจมากๆนะครับทั้งมาเลเซียเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะทั้งจีนหลายๆประเทศเลยเพราะว่าประเทศไทยของเราโอ้ต้นไม้ต่างๆนี่ก็สวยสดงดงามครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ต้องบอกว่าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรนะครับทุกอาชีพทำกินต่างๆพื้นที่ต่างๆที่อยากจะให้มีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่ะข้อความต่างๆครับมาดูกันหน่อยนึงเมื่อสักครู่นี้โอ้หลายคนเลยติดตามกันอยู่ มีส่งข้อความมานะครับบอกว่าติดตามฟังทุกวันเลยแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนี่นะครับขอบคุณมากๆคุณเจสวัสดีคุณเจด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความจากคุณธนพัฒน์นะครับฟังอยู่สวงรื่นรมนี่นะครับส่งกำลังใจส่งของขวัญมาให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับหลายคนที่ฟังอยู่มาดูอีกหนึ่งข่าวกันบ้างครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องราวข่าวที่เป็นการบิดเบือนนะครับเรื่องของประเทศกัมพูชานี่แหละทั้งเพจของ NBT Connect ครับได้มีการลงข้อความเอาไว้ทั้งนั้นของโฆษกรัฐบาลโต้ข่าวกัมพูชาที่บิดเบือนครับยืนยันว่าไทยยังไม่ได้ตอบตกลงยอมรับเงื่อนไขกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสนะครับยันยังไม่มีการเปิดด่านทุกอย่างยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักเพราะว่าจากกรณีที่มีการระบุอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาคุณผู้ฟังครับได้มีการเผยแพร่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเขาระบุบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยได้ตอบตกลงเข้าสู่กระบวนการภาคประนอมนะครับเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสในส่วนของกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้นยืนยันครับยืนยันว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้บอกไทยเพียงรับทราบการแจ้งเจตจำนงของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบดังกล่าวมิได้เป็นการตอบตกลงหรือเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใดอันนี้ชัดเจนเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่มีการแจ้งนะครับจากสำนักข่าวกัมพูชาที่มีการเผยแพร่รายงานไปเมื่อ9พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกไทยเนี่ยได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลในกรณีอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลยืนยันครับว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแบบนี้จะได้เข้าใจนะครับขอชี้แจงว่าไทยเพียงรับทราบการแจ้งเจตจำนงของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบดังกล่าวมิได้เป็นการตอบตกลงหรือการเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใดทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกครับบอกว่าไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรใช้โอกาสนี้ในการพบปะหารือร่วมกันแล้วก็ใช้กลไกต่างๆที่มีอยู่ร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับโดยไม่ควรที่จะด่วนสรุป ถึงแนวทางในเรื่องของความเป็นไปได้ในการยุติประเด็นข้อพิพาทเนื่องจากไทยครับยังเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศสามารถที่จะหาทางออกที่สร้างสรรค์นะครับและที่สำคัญคือเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ผ่านกระบวนการหารือด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับที่มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของการเปิดด่านเรื่องของการเปิดด่านประเด็นนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกบอกประเด็นเรื่องของการเปิดด่านบอกแบบนี้นะครับขอย้ำมีการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายกรัฐมนตรีสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตของประเทศกัมพูชานายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วก็นายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากความริเริ่มของฝ่ายฟิลิปปินส์ครับในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนในการหารือดังกล่าวไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดย้ำนะครับไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดทั้งสองฝ่ายเพียงเห็นพ้องให้เริ่มต้นการหารือในระดับปฏิบัติการก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่างๆนะครับรัฐบาลขอยืนยันครับว่าจะดำเนินการทุกแนวทางด้วยความรอบคอบรอบด้านแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนไทยโดยประเทศไทยจะรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเต็มที่พร้อมยึดมั่นแนวทางสันติวิธีแล้วก็การเจรจาที่สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเกิดความสูญเสียจากกระบวนการใดๆในครั้งนี้นะครับนี่คือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีดังกล่าวนะครับผ่านทางเพจของ NBT Connect นะครับก็เรียกว่าก็ชี้แจงไทยยืนยันครับยังไม่รับการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสย้ำนะครับยังยืนยันว่ายังไม่รับการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามแบบนี้ได้ทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องราวครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายคนก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปโอ้โหกระทรวงพาณิชย์จัดงานใหญ่เลยครับที่เซ็นทรัลเวสเกตครับชื่อว่า Food Festival 2026ครับใครที่รักทุเรียนนะโอ้โหไปมาคนเยอะมากๆนะครับที่เซ็นทรัลเวสเกตเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง11พฤษภาคมเขาบอกเลยนะคาดว่ายอดขายเนี่ยทะลุ150ตันครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่รักทุเรียนชื่นชอบทุเรียนหรือว่าผลไม้อื่นๆจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่เลย Food Festival 2026โดยกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในนะครับก็ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับจัดงาน Food Festival 2026ภายใต้แนวคิดคือ Thailand The Land of Tropical Foodนะครับก็บอกแล้วว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เรียกว่าอุดมไปด้วยผลไม้หลากหลายเลยมีโอกาสได้แวะไปด้วยคุณผู้ฟังในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผลไม้นะเยอะจริงๆแล้วก็เป็นพี่น้องเกษตรกรมาเปิดบูธเองด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมภาคบริโภคผลไม้ไทยโดยตรงเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเมืองเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนระดับคุณภาพระดับโลกเลยก็ว่าได้บรรยากาศก็คึกคักมากๆเลยนะครับทางด้านของนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในครับท่านก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในครับได้มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการผลไม้เนี่ยจากทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคตะวันออกและก็ภาคเหนือเขานำผลไม้มาเลยนะครับมาเปิดบูธโอ้โหไฮไลท์นะมาดูไฮไลท์สำคัญมีทุเรียนจากจันทบุรีมังคุด มีมะม่วงแฟนซีนะครับแล้วก็มีผลไม้อีกหลากหลายชนิดเลยมีเมลอนด้วยนะครับแล้วก็มีอะโวคาโดผลไม้คุณภาพจากพี่น้องเกษตรกรนะครับเรียกว่างานนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบผลไม้เนี่ยโอ้บอกประทับใจสุดๆเลยทีเดียวได้ไปมาโดยปิดท้ายครับทางด้านของกรมการค้าภายในเนี่ยก็บอกเลยนะว่าก็ยังคงติดตามสถานการณ์ของผลผลิตทุเรียนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ต้องบอกว่าจะมีผลผลิตทุเรียนเนี่ยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเขามีการเตรียมแผนด้วยนะครับที่จะรองรับเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบคุณผู้ฟังจากพายุแล้วก็อุทกภัยในสวนทุเรียนด้วยอย่างที่บอลเคยได้เล่าให้ฟังกันแล้วนะครับกรณีที่ผลผลิตทุเรียนเนี่ยร่วงหล่นจากต้นหากยังมีคุณภาพเหมาะสมก็สามารถนำไปแปลรูปเป็นทุเรียนทอดได้แอบกระซิบภายในงานนี้มีทุเรียนทอดนะไปชิมมาด้วยโอ้อร่อยมากๆเลยทีเดียวเขาใช้หมอนทองครับแล้วก็กรอบอร่อยจริงๆนะครับก็เรียกว่างานนี้ครับกรมการค้าภายในนะก็จัดให้มีการชิมทุเรียนสายพันธุ์พิเศษผลไม้โดดเด่นจากทั่วประเทศนะครับกับ Food Festival 2026นะฮะซึ่งจัดขึ้นระหว่าง6ถึง11พฤษภาคมนะครับที่ Central Westgate ก็เรียกว่าหลายๆคนก็ได้มีโอกาสไปมานะครับก็นำมาให้ได้ติดตามกันนะครับกับกิจกรรมดีๆด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นก็อีกหนึ่งงานที่ลพบุรีด้วยนะฝากข่าวกันหน่อยนึงเขาก็มีการจัดแสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายด้วยเป็นงานของดีเมืองละโวตลาดเกษตรปลอดภัยนะครับก็จัดกันโดยทางจังหวัดลพบุรีครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีเขามีการจัดกิจกรรมนี่นะฮะแสดงสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าของดีเมืองละโวอ่ะหลายคนก็รู้จักกันอยู่แล้วพอไปลพบุรีใช่ไหมครับต้องถือว่าเป็นเมืองขึ้นชื่อทั้งของดีทั้งของเด่นทั้งของอัตลักษณ์งานตลาดเกษตรปลอดภัยครับต้องบอกว่าชื่องานภาษาอังกฤษคือลพบุรีมาร์เก็ตเฟสนะครับภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและก็การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพภายในงานครับมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยสินค้าเด่นๆจากจังหวัดลพบุรีครับมามากกว่า50ร้านค้าก็ประกอบไปด้วยทั้งผักทั้งสมุนไพรนะครับอาหารสินค้าชุมชนสินค้าสุขภาพสินค้าความงามนะครับแล้วก็มีเครื่องแต่งกายของใช้ต่างๆด้วยจัดขึ้นที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ได้มีโอกาสไปมาแล้วก็ได้ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับนี่ก็คือการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นนั่นเองก็นำมาฝากกันนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับมีทุกๆเรื่องราวนะครับแล้วก็ทุกๆข้อมูลที่จะนำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับขอบคุณข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่อีกหนึ่งเรื่องราวพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของการศึกษากันหน่อยนึงนะครับการศึกษาของไทยของเราเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการใกล้จะเปิดเทอมหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเทอมอีกไม่กี่วันกังวลใจเรื่องของอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนต่างๆล่าสุดครับมาฟังข่าวดีกันหน่อย3หน่วยงานหลักเลยนะครับที่จะดูแลเรื่องของคุณพ่อแม่คุณผู้ปกครองนะครับเรื่องของภาระผู้ปกครองมาดูเรื่องนี้กันครับทางด้านของ3หน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มมาตรการลดภาระของผู้ปกครองลดภาระของคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าดูแลเรื่องค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเปิดเทอมนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่บางคนก็กังวลใจอะนะเรื่องของการเปิดเทอมดูแลกันนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดครับจับมือกันเพื่อดูแลผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งในส่วนของราคาสินค้าทั้งในส่วนของเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านชุดจำหน่ายชุดนักเรียนที่บริเวณตลาดบางลำพูกรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนครับในอีกไม่กี่วันนะน่าจะประมาณ ักสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับวันประมาณวันจันทร์ที่18ก็จะเปิดเทอมกันแบบเต็มที่สำหรับน้องๆด้วยไปดูครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปติดตามนะครับเรื่องของราคาสินค้ากำชับผู้ประกอบการนะครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการติดป้ายแสดงราคาสินค้า1ต้องชัดเจนห้ามขายพ่วงอันนี้ท่านก็กำชับด้วยต้องแจ้งเงื่อนไขการคืนสินค้าอย่างโปร่งใสนะครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าต้องได้ราคาที่เป็นธรรมด้วยทั้งนี้ครับรัฐบาลยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการเนี่ยตรึงราคาสินค้าแล้วก็จัดโปรโมชั่นนี่นะครับโปรโมชั่นนี่สำคัญมากๆร้านค้าหลายแห่งในพื้นที่บางลำพูก็ร่วมมืออย่างดีครับทั้งในส่วนของการแจ้งราคาชัดเจนชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋านักเรียนอุปกรณ์การเรียนปากกาดินสอต่างๆนะครับเรียกว่าครบถ้วนเลยทีเดียวในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยกระทรวงศึกษาธิการครับก็เดินหน้านโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนกระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเดิมได้แม้ว่าน้องๆเนี่ยจะเลื่อนชั้นหรือว่าย้ายโรงเรียนนะครับหากยังอยู่ในสภาพที่ใช้การใช้งานได้ก็ใช้ของเดิมนะครับรวมถึงผ่อนปลนเรื่องของชุดลูกเสือเรื่องของชุดเนตรนารีลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณผู้ปกครองนะครับมาดูในส่วนกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็สำคัญนะกระทรวงพาณิชย์จัดแคมเปญBack to School นะฮะ2026ครับลดราคาค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของผู้บริโภคต่างๆผู้ปกครองต่างๆลดราคาสินค้าแล้วก็บริการการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% นี่นะครับเพื่อเตรียมนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในโรงเรียนด้วยนะกว่า 1,000 แห่งคุณผู้ฟังครับเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยจะได้สบายใจกันสิ่งที่ผู้ปกครองจะได้ก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งตรึงราคาสินค้าลดราคาสินค้าและก็บริการรวมถึงนโยบายการผ่อนปลนใช้ชุดนักเรียนเดิมได้ก็สะท้อนถึงการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับให้เรียกว่าครอบคลุมในทุกมิตินั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวในทุกข้อความเลยพรุ่งนี้ครับมีภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องบอกว่าท่านก็กำกับดูแลนะครับในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต่างๆนะครับที่เมื่อกี้นำเรียนกันท่านลงพื้นที่ที่บางลำพูใช่ไหมฮะไปดูแลเรื่องราวของผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องบอกว่าใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าต้องเดินหน้าแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีภารกิจสำคัญเลยในวันพรุ่งนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อังคารที่12พฤษภาคมช่วงเวลา 13:00 นหรือว่าบ่ายโมงครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะมีการไลฟ์สดนะครับผ่านทางเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับก็ติดตามกันนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับ 13:00 นติดตามกันครับท่านลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยอย่างที่บอนได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังเรื่องของรถ EV นะครับที่มีการทักท้วงมาเรื่องของฉลากต่างๆก็มีการประชุมกันวันนี้กับทางสคบนะฮะซึ่งท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านก็กำกับดูแลในเรื่องนี้ประชุมกับทางผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาการถูกทอดทิ้งหลังการขายปัญหาราคาผันผวนแล้วก็มีการสั่งจัดทำอีบุ๊กฉลากรถ EV นะครับเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจพรุ่งนี้ติดตามการไลฟ์สดนะครับในเพจของ NBT Connect นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้กันนะฮะนี่คือทั้งหมดของ จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเดินทางมาช่วงท้ายและวันนี้นะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะครับทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแน่นอนห่วงเวลานี้หน้าฝนนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพใครที่ไม่สบายก็ต้องดูแลมากเป็นพิเศษหน่อยนึงขอบคุณคุณบังออนด้วยนะครับคุณกิตติการนะครับคุณรจนาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1 รายจากเรือสำราญ MV Hondius ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้ง2 โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000,000,000 บาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับพอติดพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งสิ่งที่รัฐบาลที่นี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะได้เยียวยาได้คลี่คลายความเดือดร้อนได้กระตุ้นเศรษฐกิจที่เราต้องการ
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันต้องการช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะสองแสนนะคือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็พูดบอกมาว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเยอะมากเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอกแล้ว
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการกันกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5 หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานส์ฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับ สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14 พฤษภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000 บาท
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา112หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน200,000,000 บาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
6: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200,000,000 บาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะครับในส่วนของเงินกู้200,000,000 บาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่าน

0: โครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนำมาอยู่ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
1: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
2: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม
1: ่ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสชวิสาประทุมมารายงาน
3: โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์เปิดเผยกำไรไตรมาสแรกสูงจากวิกฤตราคาน้ำมันแต่เสี่ยงขาดทุนในระยะยาวจากน้ำมันล้นสต็อกพร้อมร่วมมือกับภาครัฐรักษาเสถียรภาพพลังงาน
4: นายพงษ์พันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงอยู่ที่ 19,481 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการกลั่นปกติอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทหรือ90สตางค์ต่อลิตรซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยหลักสนับสนุนกว่า 85% เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในไตรมาสต่อไปหลังจากนี้มีความเสี่ยงต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนด้วยข้อจำกัดการส่งออกจะทำให้น้ำมันล้นสต็อกและกระทบสภาพคล่องรวมกว่า 30,000 ล้านบาทซึ่งแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการดึงถังน้ำมันใหม่จากโครงการ CFP มาเป็นแก้มลิงกักเก็บส่วนเกินรวมถึงการเตรียมแผนจัดหาเงินทุนสำรองไว้รองรับไทยออยในฐานะโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศยังคงยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งการงดส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปการลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล 2-5 บาทต่อลิตรและการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันและเดินเครื่องผลิตเกินกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการใช้ในประเทศซึ่งตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ประจำโรงกลั่นปฏิพลสนพรมมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามวุฒิสภาชี้แจงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภากรณีโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุว่าเป็นแนวคิดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ยอมรับว่าการศึกษาของโครงการมีหลายแนวทางและอาจมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดโครงการแต่ดำเนินการภายใต้กระบวนการศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงมาตรการเยียวยาและกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกทั้งโครงการจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนไม่สามารถยกเว้นหรือเร่งรัดได้และมีการใช้ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมประกอบตั้งแต่ปี2559วาสนาตระเกตรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญา

0: สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
1: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชน การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
3: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไร EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวลดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่า พบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนเบรสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hondius ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือน

0: ไหนไหนดูซิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
1: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
0: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
6: wow.
5: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
7: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
1: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวโซรายการมองอันดามันค่ะทางสวทเนี่ยในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่ติดตามและกำชับการแก้ปัญหานะคะการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตค่ะพร้อมรับฟังนะคะข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือว่าชายอำนาจนอกกฎหมายค่ะมาคุกคามประชาชนแล้วก็ให้ความสําคัญกับการปกป้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอนะคะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะสั่งการให้ในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและก็ตำรวจค่ะดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งการนําพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ของรัฐไปปล่อยเช้าเพื่อประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทําผิดกฎหมายนะคะภาครัฐต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งต่อผู้ไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่แล้วก็ผู้ที่ลอกลวงประชาชนให้ทําสัญญาเช้านะคะรัฐบาลก็จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ชาวพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบนะคะเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยข้อความร่วมมือประชาชนนะคะว่าไม่สนับสนุนกลุ่มผู้กระทําผิดค่ะแล้วก็ให้นําหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อชายดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยมีเป้าหมายให้หาดบางเทาเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคะในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถทํามาหากินได้นะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในจังหวัดระนองค่ะหลังจากได้รับการแจ้งเบาะแสนะคะการลักลอบเก็บสินค้านําเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรโดยพบสินค้าจํานวนมากอาทิอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทแต่ไม่พบเอกสารการนําเข้าหรือว่าหลักฐานการชําระภาษีศุลกากรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดแล้วก็อายัดสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบค่ะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลหาผู้ต้องหานะคะเกี่ยวกับผู้ต้องหาทางกระบวนการแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงมาในพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเราในห้วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะแต่นายกบอกเลยว่าท่านนี่จะไม่มีวันหยุดนะคะในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ลงมาดูแลพี่น้องประชาชนในห่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะล่องมาพบกันไหมต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ทีมนิวยอร์กนิกชนะทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานทองดีอนีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดมาการความร่วมมือการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดี
3: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแม้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันโดยนางสาวนิชาสงวนศักดิ์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เปิดให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมและตั้งใจว่าใน1ปีนี้จะกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบ999ครั้งด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนตลอดมา
4: ตั้งแต่วันแรกที่มีการกราบพระบรมศพป้าก็มาทุกวันนะคะภายใน1ปีก็มีความตั้งใจที่จะกราบแม่ทั้งหมด999ครั้งความประทับใจที่เราอยากมาทุกวันเพราะว่าเราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดชีวิตได้ดูแลประชาชนและประสงค์ทุกคนของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเคียงคู่กับพ่อหลวงของเรามาโดยตลอด
3: ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนางสาวกรดาแก้วกังวานนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณจุดยืมเครื่องแต่งกายของกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการสำหรับยืมชุดสุภาพทั้งเสื้อกระโปรงผ้าถุงกางเกงอย่างเพียงพอโดยในช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ100คนในขณะเดียวกันก็ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านการแต่งกายเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับการคัดกรองเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้
5: ก็เรามีเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าพร้อมมาจากที่บ้านหรือว่าอาจจะมีเครื่องแต่งกายผิดระเบียบบ้างก็ช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนนะคะก็อยากให้เตรียมความพร้อมเรื่องของร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมานะคะแล้วก็การแต่งกายถ้าท่านใดสะดวกก็แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะมาจากที่บ้านเลยจะได้เป็นการสะดวกต่อการเข้ากราบสักการะพระบรมศพก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าคิวรอนานนะคะ
3: ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นรวมทั้งงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569จึงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและอาเซียนเห็นพ้องร่วมมือด้านพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานรับมือวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยของโลก
6: นางสาวกฤดาภาวพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคโดยอาเซียนเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตพร้อมสนับสนุนกลไกภูมิภาคเช่นโครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนรวมถึงศึกษาแนวทางสำรองพลังงานร่วมการกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยยังเสนอให้อาเซียนยกระดับบทบาทสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยยึดหลักการค้าเสรีและกติกาสากลพร้อมเร่งผลักดันความตกลงทางเศรษฐกิจที่ค้างอยู่รวมถึงสรุปการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟาภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ให้ภูมิภาคและจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤษภาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทบทวนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวนโยบายลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบว่าครูสะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต้องจัดทำเอกสารประเมินเป็นจำนวนมากซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารมากอาจส่งผลให้ครูสูญเสียเวลาที่ควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้เสนอแนวทางต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทบทวนโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการที่สร้างภาระซ้ำซ้อนแก่สถานศึกษาและครูพร้อมย้ำว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงมีทักษะชีวิตและเติบโตประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่นายอัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการประเมินผลโครงการต่างๆอย่างรอบด้านโดยไม่ใช่วัดเพียงตัวชี้วัดหรือเอกสารรายงานเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถตอบได้ว่าโครงการนั้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใดเนื่องจากคุณภาพของผู้เรียนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบการศึกษาไทยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดภาระและยกเลิกงานที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลทุกรูปแบบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี้สคส.ได้มุ่งเน้นบทบาทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูไปสู่สิทธิ์อื่นๆซึ่งในยุคดิจิทัลสามารถถูกเข้าถึงได้ง่ายโดยได้วางแนวทางยกระดับการดำเนินงานไว้3ด้านคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายโดยเฉพาะการระบุอายุผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลให้มีระบบ Privacy by Design หรือการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่ไปกับการออกแบบระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิ์ของตนเอง
8: การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานส่วนด้านที่2ก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขและก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: สำหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมักนิยมโพสต์รูปบุตรหลานลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นเลขาธิการสคส.ชี้แจงว่าหากเป็นการโพสต์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย PDPA แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นและต้องพิจารณาจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเองนอกจากนี้ยังได้ขยายผลความร่วมมือไปยังระดับสากลโดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะการป้องกันการเก็บข้อมูลเด็กแบบอัตโนมัติที่น่ากังวลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างไกด์ไลน์ AIเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเยาวชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันภัยสังคมผ่านศูนย์ PDPC Eagle เพื่อเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่มือมิจฉาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายหรือครูแม่ไก่เพื่อกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์ โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7/2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77 ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14 พฤษภาคม 2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260 วันต่อปีการศึกษาทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถเริ่มส่งนมได้ทันตามกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนให้ครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์20:18 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นถึง 4.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้นถึง 4.59 มาอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้นายอามินนัสเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าโลกสูญเสียน้ำมันไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังระบุว่าตลาดพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศาลยุติธรรมอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านสั่งลงโทษประหารชีวิตชายชาวอิหร่านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากส่งข้อมูลลับให้แก่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดและสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อย่างไรก็ตามศาลยุติธรรมอิหร่านไม่ได้ระบุว่าบุคคลรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือถูกประหารชีวิตเมื่อใดทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้เพิ่มการประหารชีวิตนักโทษที่มีความผิดในคดีเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนางคาย่าคาลาสผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเปิดเผยในวันนี้ว่า สหภาพยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงก์รวม7รายที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวหลังมาตรการดังกล่าวถูกคัดค้านโดยนายวิกตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิสราเอลอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปเตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เช่นกันทั้งนี้เขตเวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและเผชิญเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนามแรกของฤดูกาลสัปดาห์ที่2ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกในรุ่นคลาส S A และ B ปรากฏว่าคลาส A ชายเจษดาช่วงประยูนคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา202ทิ้งอันดับ2พระในเหรียญไกลถึง7สโตรกด้านคลาส A หญิงยูกะโอโนะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา212เฉือนจิรัชยาปรีชาสุชาติเพียงสโตรกเดียวขณะที่คลาส S ชายแชมป์เป็นของเสียระเดชจันหาสกอร์รวม8อันเดอร์พา205ส่วนคลาส B ชายณภัทรชัยพานิชคว้าแชมป์ที่6อันเดอร์พาและคลาส B หญิงเกียรนาบัตรพันธนะคว้าแชมป์ที่2โอเวอร์พาสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของศึกสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนาม2จะแข่งขันที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะเพียรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอทันทีสำหรับรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุสอนที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีทัดพงกมลปัญญากรมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปาริยันชูชาวทารีจากอินเดีย 1-2 เซต 7-6 ไทเบรก 8-6 1-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 7-10 การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนิวยอร์กนิกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 114-104 นิกชนะขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายไปรอพบผู้ชนะระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับคลีฟแลนด์คาวาเลียซึ่งหลังจบเกมที่3พิสตันนำอยู่2-1เกมขณะที่สายตะวันตกเกมที่4มินิโซตาทิมเบอร์วูฟเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์114-109ทำให้ทิมเบอร์วูฟไล่ตามตีเสมอ2-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซนเตอร์ตัวเก่งของสเปอร์โดนไล่ออกตั้งแต่ต้นควอเตอร์ที่2หลังจากทำฟาวคู่แข่งอย่างรุนแรงนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพและ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นงานแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดคัพไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการที่จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วซึ่งจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังเสียง
14: ถ้าพูดตรงๆก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปรีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่เฮนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
13: ่สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF ฮุนไดคัพ2026 จะแข่งขันระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้ส่วน FIFA อาเซียนครับ FIFA มีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
17: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกับคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวด

การเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงการจัดวางผ่านซ้อนกันเป็น2ชั้นใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าปากกากบฏซึ่งเป็นผลงานของคุณยุทธนาปัญญาค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

อย่างในห้องนี้มีชีวิตปู่มักบอกผมทุกครั้งที่พาผมเข้ามาในห้องนี้ซึ่งดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากห้องทำงานทั่วไปมีโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของเล็กๆแต่สิ่งที่กินพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งนั่นก็คือมาดาหนังสือที่วางกองกันเป็นตั้งสูงบนพื้นบ้างก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บนชั้นหรือไม่ก็นอนนิ่งสงบอยู่ในหีบไม้หลายใบที่ไม่เคยลงกุญแจห้องทำงานของปู่จึงเป็นเสมือนห้องสมุดขนาดย่อมตอนเด็กๆท่านชอบพาผมเข้ามาบ่อยๆพอเห็นว่าผมเป็นคนชอบหนังสือก็แนะนำเล่มโน้นเล่มนี้ผมอ่านพอผมเบื่อก็มักจะรบเร้าให้ท่านเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังท่านเป็นนักเล่านิทานตัวยงมักจะสมมุติสิ่งของต่างๆในห้องมาผูกเป็นเรื่องได้อย่างน่าอัศจรรย์ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งเพราะว่ามัวสนุกอยู่กับจินตนาการแล้วก็นิทานที่ไม่เคยได้ยินจนผมเผลอเชื่อไปว่าทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตเหมือนกับที่ปู่บอกเอาไว้พอโตขึ้นผมก็แทบจะลืมคำนั้นของปู่ไปแล้วจนกระทั่งท่านเสียไป 2-3 ปีบ้านหลังเก่าๆที่อยู่กันมาเกือบ100ปีก็ถึงเวลาต้องปรับปรุงอีกครั้งสาเหตุก็คือเจ้าปลวกตัวดีมันแอบเข้ามาใช้ห้องเก็บของเป็นเคหสถานมันกินทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้จนไม่เหลือชิ้นดีจนต้องสังคายนาครั้งใหญ่แต่ที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจคือมันไม่แตะต้องห้องทำงานของปู่เลยทั้งที่ห้องนั้นอยู่ข้างๆกันแล้วก็มีอะไรน่ากินกว่าเยอะผมสำรวจดูทุกซอกทุกมุมทั้งโต๊ะเก้าอี้หนังสือหรืออะไรที่มันพอจะสนใจก็ไม่มีร่องรอยของการกัดแทะต่างจากห้องเก็บของที่เหลือเพียงซากอารยธรรมจนเกินเยียวยาคำพูดของปู่ทำให้ผมขนลุกขึ้นมาในวันนั้นอันที่จริงมันอาจจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่ผมไม่ได้ใส่ใจที่จะหาคำตอบผมเลือกที่จะเชื่อคำของปู่มากกว่า

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเข้ามาในห้องนี้ผมมักจะเข้ามานั่งสงบสงบนึกถึงท่านทุกครั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจทุกอย่างในห้องยังอยู่ที่เดิมเหมือนตอนที่ท่านจากไปมองไปทางไหนก็เห็นแต่หนังสือที่ผมเคยอ่านแล้วเป็นส่วนใหญ่มีตั้งแต่เรื่องปรมโลกไปจนถึงตำราวิชาการยากๆปู่บอกว่าปู่ต้องอ่านให้มันเข้าไปเก็บไว้ในหัวจะได้มีอะไรไว้ใช้ตอนเขียนหนังสือใช่ครับปู่ของผมเป็นนักเขียนแล้วก็นักอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่ชีวิตของท่านก็ไม่ได้สุขสบายเท่าไหร่เช่นเดียวกับชีวิตของผมที่ดูจะคล้ายกับเรื่องที่ท่านเคยเล่าให้ฟังต่างกันเพียงแค่ช่วงเวลาเท่านั้นเอง25ปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งขึ้นม.4จำได้ดีว่าพ่อไปรับผมที่โรงเรียนในช่วงบ่ายพ่อบอกว่าปู่นิ่งไปขณะเขียนหนังสืออยู่ในห้องทำงานแม่บ้านมาเห็นจึงโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลพ่อรีบมารับผมก่อนที่จะไปโรงพยาบาลพร้อมกันคุณหมอพาปู่ก็ห้องฉุกเฉินด้วยปู่มีอาการหัวใจวายประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณหมอออกมาบอกข่าวร้ายแก่พวกเราผมร้องไห้ไม่ออกเพราะว่าทุกอย่างมันแน่นอยู่ในอกต่างกับพ่อผมที่น้ำหูน้ำตาไหลราวกับเด็กน้อยอันที่จริงแล้วผมก็อยากจะร้องออกมาให้ทุกคนเห็นว่าผมเศร้าแล้วก็เสียใจผมรักปู่มากแต่เหมือนคำของปู่อีกนั่นแหละที่แววเข้ามาในหูของผมทุกครั้งที่ผมมีความทุกข์ปู่เคยบอกผมว่าท่านไม่ชอบคนร้องไห้งานศพของปู่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ก็สมศักดิ์ศรีในงานผมได้พบคนมากมายทั้งที่รู้จักและก็ไม่รู้จักพ่อแนะนำให้ผมรู้จักกับคนใหญ่คนโตหลายคนทั้งคนในวงการหนังสือการเมืองและก็วงการอื่นๆอีกมากมายบางคนผมเคยเห็นชื่อบนปกหนังสือที่ปู่เคยให้ผมอ่านบางคนผมเคยเห็นรูปอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็โทรทัศน์ทว่าแต่ละคนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับปู่ในทางใดผมก็ไม่รู้ได้แต่ละคนที่มางานแต่งตัวดีให้เกียรติปู่มากทักทายผมกับพ่อแล้วก็แสดงความห่วงใยอย่างเป็นมิตรทุกคนบางคนก็นั่งต่อจนมืดค่ำแม้พระจะสวดจบแล้วก็ยังนั่งคุยกันเสมือนงานของปู่เป็นพื้นที่รวมรุ่นเลยก็ว่าได้

คนหนึ่งเรียกผมเข้าไปคุยด้วยซักถามสารทุกข์สุขดิบผมยังเอ็นดูถามผมว่าชื่ออะไรเรียนที่ไหนโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีอะไรอยากให้ท่านช่วยก็บอกพร้อมกับแนะนำว่าตัวท่านเองนั้นเป็นรุ่นน้องของปู่สมัยเรียนเคยทำงานด้วยกันในสำนักพิมพ์หนึ่งท่านเล่าวีรกรรมความดีของปู่ให้ผมฟังอยู่นานแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นผมเคยฟังจากปู่มาเกือบหมดแล้วก่อนจะจบการสนทนาคุณลุงบอกว่าผมหน้าตาคล้ายปู่โตขึ้นน่าจะเหมือนปู่นะผมรับฟังแล้วก็ยิ้มตามนิสัยคนไม่ค่อยพูดภาวนาให้เหมือนกันก็แค่หน้าตาก็พอแล้วแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตอยากให้เหมือนกันเลยในวันพระราชทานเพลิงศพงานของปู่ดูยิ่งใหญ่ลำพังผมกับพ่อไม่อาจจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากองค์กรแล้วก็สมาคมต่างๆที่ปู่เคยได้ทำประโยชน์ไว้มาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนเต็มใจทำเพื่อปู่ผมแทบไม่เชื่อว่าคนจะมางานปู่เยอะขนาดนี้ผมมารู้ภายหลังว่าหลายคนเป็นทั้งเพื่อนยากเพื่อนตายลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่รักกันดีและหลายคนก็เป็นอดีตคู่ขัดแย้งที่มีความบาดหมางได้เหือดแห้งสิ้นแล้วตามกาลเวลาวันนั้นผมได้ฟังประวัติของปู่อย่างคร่าวๆเป็นครั้งสุดท้ายประวัติของชายชราอายุ80ปีที่ถูกย่อยเหลือเพียงหนึ่งหน้ากระดาษพ่อบอกว่าลูกศิษย์ของปู่คนหนึ่งเขียนให้เขาเป็นนักเขียนนิยายที่ผมเคยได้ยินชื่อสำนวนของเขาสวยงามไพเราะพรรณนาคุณงามความดีของปู่ได้อย่างละเมียดละไมไม่มีถ้อยบรรทัดไหนที่กล่าวถึงด้านไม่ดีของปู่เลยทั้งที่ปู่มักจะเล่าเรื่องอะไรแบบนั้นของท่านให้ฟังอยู่บ่อยๆปู่บอกว่าคนเราไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแต่ละคนมีทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดตอนที่เรายังมีชีวิตไม่ค่อยมีใครนึกถึงกันค่อยมาลุ้นเอาตอนตายว่าด้านมืดกับด้านสว่างด้านไหนกระจ่างกว่ากันซึ่งก็จริงดังที่ปู่ว่าเพราะผมได้ฟังอย่างที่ปู่บอกแล้วประวัติของปู่ใกล้จะจบแน่นอนว่าเรื่องเหล่านั้นผมสามารถนำขยายได้อย่างยืดยาวเพราะว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปู่ทว่ามีคำหนึ่งที่ผมสะดุดหูเขาบอกว่าปู่ของผมเป็นวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพผมไม่เคยได้ยินคำนี้จากปู่เลยปู่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษและคำว่ากบฏสันติภาพก็ครับคล้ายครับคราว่าเคยอ่านเจอผ่านๆในหนังสือแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรมันค้างคาใจผมจนกระทั่งงานของปู่เสร็จสิ้นผมเข้าไปในห้องทำงานของปู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบหาอยู่นานกว่าจะเจอหนังสือที่ต้องการมันเป็นหนังสือเล่มไม่หนามากนักซ่อนตัวอยู่ในซอกหลืบของหนังสือกองมหึมาผมใช้เวลาอยู่กับมันสักพักนั่งอ่านเงียบๆอย่างตั้งใจก็พบว่านิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่านั้นมีเขาเรื่องจริงอยู่ในหนังสือเล่มนี้และเรื่องจริงที่ผมเพิ่งรู้นั่นก็คือปู่ของผมเป็นกบฏ

18ปีก่อนผมเรียนจบมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำกองบรรณาธิการของนิตยสารชื่อดังแห่งหนึ่งอันที่จริงในประกาศรับสมัครระบุไว้ว่าหากมีประสบการณ์ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษแต่ผมก็ลองเสี่ยงสมัครเผื่อจะโชคดีกระทั่งในวันสัมภาษณ์ผมคิดว่าโชคคงไม่เข้าข้างผมเพราะว่าแต่ละคนที่มาสมัครนั้นล้วนดูภูมิฐานแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งสิ้นผมใช้เวลาสัมภาษณ์น้อยกว่าคนอื่นกรรมการไม่ค่อยสนใจประวัติการเรียนหรือประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของผมเท่าไหร่มีถามบ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะชวนผมคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวมากกว่าในวันประกาศผลผมได้รับคัดเลือกซึ่งผมต้องโทรศัพท์ไปถามว่าใส่ชื่อผมผิดหรือเปล่าเมื่อได้รับการยืนยันจากสำนักพิมพ์ว่าถูกต้องผมจึงเริ่มเข้าทำงานในวันรุ่งขึ้นแม้ว่าความสงสัยของการได้มาซึ่งงานนี้จะยังติดค้างอยู่ในใจแต่ผมก็ไม่ได้พยายามแสวงหาคำตอบจนกระทั่งผมได้ยินพี่ๆที่ทำงานซุบซิบกันว่าเป็นเพราะผมเป็นทายาทของนักเขียนชื่อดังผู้ซึ่งบรรณาธิการของนิตยสารฉบับนี้เคารพรักผมไม่สบายใจที่ได้ยินอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่คิดจะแก้ต่างหรือว่าลาออกเพื่อแสดงศักดิ์ศรีของตนเองผมคิดว่าวิธีนั้นเป็นการหนีปัญหาผมจึงเลือกเผชิญกับปัญหาด้วยการใช้ความสามารถของผมทำงานให้เต็มที่และด้วยความตั้งใจนี้ทำให้ผมได้เป็นพนักงานดีเด่นในปีนั้นผมหลงใหลในตัวอักษรค่อยๆเริ่มผันตัวเองมาเขียนหนังสือโดยเริ่มจากเขียนเรื่องสั้นลงนิตยสารที่ผมทำงานอยู่นี่แหละผมใช้นามปากกาโดยดัดแปลงชื่อและนามสกุลผมเข้าไว้ด้วยกันผมดีใจมากด้วยเรื่องแรกที่ส่งไปก็ได้รับการตีพิมพ์จากนั้นผมก็ส่งไปอีกเรื่อยๆจนบรรณาธิการเริ่มสงสัยตอนนั้นผมกลัวมากเพราะว่าเขาเรียกผมเข้าไปคุยส่วนตัวกลัวว่าเขาจะไล่ออกแต่ว่าผิดคาดเขาบอกว่าเขาจำสำนวนของผมได้จากการทำงานพอจับต้นชนปลายกับนามปากกาก็คิดว่าน่าจะเป็นผมแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็เลยเรียกเข้ามาคุยเขาบอกว่าเสียดายที่ผมเก็บความสามารถนี้เอาไว้นานน่าจะเขียนส่งมาให้เร็วกว่านี้หลังจากจบการสนทนาในห้องบรรณาธิการใหญ่ผมก็ได้รับตำแหน่งเพิ่มให้เป็นนักเขียนประจำคอลัมน์หนึ่งที่กำลังจะเปิดใหม่แน่นอนว่าผมสามารถทำมันไปพร้อมๆกันได้และรายได้ของผมจะมากขึ้นด้วยชีวิตของผมในช่วงเวลานี้ช่างคล้ายนิทานของปู่ไม่ผิดเพี้ยนปู่เล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆปู่กับเพื่อนลงขันกันทำหนังสือพิมพ์แรกๆเปิดกิจการพนักงานยังไม่มากปู่จึงต้องทำหน้าที่เป็นนักข่าวแล้วก็นักเขียนไปพร้อมกันวันหนึ่งปู่นั่งอยู่ในห้องทำงานด้วยความเหนื่อยล้าจากการลงพื้นที่ทำให้ปู่เอนหลังพักสายตาบนเก้าอี้ตัวโปรดช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นปู่ได้ยินเสียงคนคุยกันจะลืมตาก็ลืมไม่ได้จะขยับตัวก็ทำไม่ได้คล้ายผีอำแต่หูของปู่นั้นก็ได้ยินเสียงชัดเจนมันเป็นเสียงของกระดาษสองแผ่นกำลังคุยกันแผ่นหนึ่งเป็นต้นฉบับงานเขียนของปู่ที่กำลังจะเข้าโรงพิมพ์อีกแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่าที่กำลังรอถูกหยิบมาเขียนแผ่นที่เป็นกระดาษต้นฉบับนั้นเต้นระบำด้วยความดีใจที่ตนจะได้รับการนำไปตีมูลค่าทว่ากลับพูดจาเหยียดย้ำกระดาษเปล่าว่าถูกวางกองอยู่นานแล้วไม่ได้รับเลือกไปเขียนสักทีทำให้กระดาษเปล่าร้องไห้เสียใจแล้วก็พาตัวเองปลิวหายไปอยู่ในซอกหลืบในที่สุดปู่ลองให้ผมบอกสิว่าเรื่องที่ปู่เล่าสอนอะไรด้วยความที่ผมเด็กมากจึงคิดไม่ได้ณตอนนั้นปู่จึงเฉลยว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกระดาษจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีรอยขีดเขียนแต่ก็อย่าหลงระเริงจนลืมตัวเพราะเมื่อเราหมดประโยชน์แล้วเขาก็จะหากระดาษที่มีรอยเขียนแผ่นใหม่ดังนั้นจงสร้างกระดาษหรือว่าทำชีวิตของตนให้มีคุณค่าอยู่เสมอในทุกๆวันเมื่อใดที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองหมดความพยายามและความหวังเราก็ไม่ต่างอะไรจากกระดาษเปล่าแผ่นนั้นที่อันตรธานตนเองให้สาบสูญไปผมยังรำลึกนิทานเรื่องนี้ของปู่ได้มันเป็นพลังให้ผมถีบตัวเองอยู่เสมอ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าโรงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏนะคะยังไม่จบกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันนี้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศปิดกั้นเส้นทางถนนสาย4057ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2คนโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางถนนสายบ้านน้ำขาวถึงบ้านไม้ฝาดหรือทางหลวงหมายเลข4057เป็นเวลา3วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านถนนในหมู่บ้านน้ำขาวเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข4368ได้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียน ม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดตัวตะภาพเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกในงานแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย
11: คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและนางเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตจากรากสู่โลกครั้งที่4บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยพร้อมเปิดตัวตะภาพในฐานะเครื่องดนตรีไทยร่วมสมัยชิ้นใหม่ที่จะรับการพัฒนาเพื่อเติมเต็มมิติเสียงต่ำของดนตรีไทยสร้างเอกลักษณ์ทางเสียงที่ทรงพลังและยกระดับศักยภาพดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแสดงโดยวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย TCO Thai Contem Polary Orchestra ถ่ายทอด10บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยอาทิภาษาวรรณกรรมดนตรีโขนละครอาหารไทยผ้าไทยและวิถีชีวิตแบบไทยผ่านการเรียบเรียงเสียงประสานร่วมสมัยโดยนำตะภาพที่เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่มาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทยกว่า40ชิ้นสร้างประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างไพเราะและงดงามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยไทยและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนะคะในช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาแบบนี้นะคะอยู่กันไปยาวๆเลยวันนี้คืนวันจันทร์คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะปันนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆในทุกๆแวดวงทั้งสุขภาพอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าความรู้นะคะทั้งด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายนะอะไรต่างๆก็นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์แตกต่างกันไปนะคะสำหรับเรื่องราวของสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคือป่านเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็เราเป็นมนุษย์นะคะเกิดมามันก็มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบพ่อแม่เพื่อนนะคะคนรักความรักนะคะเนี่ยแหละก็มีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทีนี้เนี่ยความรักเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งความสมหวังและความผิดหวังมีพบก็ต้องมีพากมีจากลาอะไรกันไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติพอดีปั่นไปเจอบทความหนึ่งนะคะจากเว็บไซต์ iStrong ค่ะเป็นเรื่องราวของการเลิกรากันนะทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะมีทั้งที่รูปแบบที่สมหวังอยู่กันไปยาวนานหรือว่าในรูปแบบที่ผิดหวังนะคะระหว่างทางก็อาจจะมีเลิกรากันไปบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตรักที่มันคงยั่งยืนเนาะก็บางทีทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์เราก็จะตั้งใจในการที่จะคบกับคนนี้ให้ไปยาวๆได้แต่คือความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ละคู่มันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันก็มีความท้าทายที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าปลายทางเนี่ยมันเราจะต้องแยกจากกันไปนะคะมันก็มีโจทย์สำคัญเหมือนกันนะในการที่จะทำใจแล้วทำให้ชีวิตเราต้องใช้คำว่า move on นะก็คือเดินต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์การจบกันเนี่ยคือเราก็จะเห็นบางทีเนาะตามหน้าข่าวไม่ยอมที่จะเลิกกันฝ่ายหนึ่งอยากเลิกอีกฝ่ายไม่อยากเลิกกลายเป็นความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันทีนี้การเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันมีวิธีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ปั่นนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ iStrong นะอย่างที่บอกก็มาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะคำว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างไม่แค้นเคืองต่อกันคือในบทความนี้เนี่ยผู้เขียนเขามีการเสนอวิธีการนะคะว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงอย่างแรกเขาบอกว่าให้ทำใจยอมรับเอาไว้เลยว่าการเลิกรากันเนี่ยมันไม่เคยง่ายนะคือในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆนะคุณผู้ฟังคือถ้าใครเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้นะคะมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นเตรียมใจรอรับเอาไว้เลยว่าหลังจากที่เลิกกันไปมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนนะอย่างที่สองนะเขาบอกว่าการบอกเลิกกันเนี่ยควรจะคุยกันต่อหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั่นว่าก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเราคุยกันหรือมีความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยบางทีเราก็จะคุยกันแบบข้อความนะคะซึ่งเขาบอกว่าการคุยกันผ่านข้อความหรือใช้วิธีหายไปเลยเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายที่ถูกบอกเลิกรู้สึกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์มากพอไม่มีความสำคัญมากพอถึงแม้ว่าจะมาพูดกันต่อหน้าเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้เลยหรอดังนั้นถ้าจะให้เกียรติกันอีกฝ่ายเนาะหมายถึงว่าแยกทางกันด้วยดีเนี่ยก็คุยกันต่อหน้าดีกว่านะคะส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยล่ะถ้าเป็นความรุนแรงล่ะถ้าเราอยากจะบอกเลิกแต่อีกฝ่ายเขาไม่ยอมจะทำยังไงเขาก็มีการเสนอแนะนะให้เลิกที่สาธารณะนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยถ้าหากมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะแล้วก็ควรจะแสดงออกอย่างจริงใจนะคะแต่ก็ไม่ต้องพูดแบบละเอียดยิบคือเป็นธรรมดาที่เวลาคนเราถูกบอกเลิกเนี่ยก็ย่อมอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรการบอกเหตุผลไปอย่างจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรพูดจาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกหยามเกียรตินะคือก็ถ้าแยกจากกันนะคุณผู้ฟังมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาแต่อย่างที่บอกคืออย่าพูดทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายนะคะใช้ประโยคที่อาจจะไม่ทำร้ายเขามากเกินไปอ่ะเนาะก็อาจจะหลากหลายเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเหตุผลได้แต่อย่าใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกด้อยค่านั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าใจอ่อนต่อการอ้อนวอนของอีกฝ่ายคือถ้าอีกฝ่ายไม่คิดว่าตัวเองจะถูกบอกเลิกจริงๆเนี่ยก็จะพยายามอ้อนวอนขอโอกาสต่างๆ
แต่ถ้าหากเราตัดสินใจมาดีแล้วจากการทบทวนอย่างดีแล้วนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆการให้โอกาสอีกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแค่ยื้อเวลาให้การเลิกรามันช้าออกไปเท่านั้นแต่จบช้าจบไวมันก็ต้องจบอยู่ดีอันนี้คือวิธีการที่ทางผู้เขียนบทความนี้นะคะมีการเสนอออกมาว่าการจะบอกเลิกการเลิกรากันอย่างจริงใจเนี่ยมันต้องมีความจริงใจต่อกันเนาะแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกย้ำเกียรติแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจมาดีแล้วนะคะหมายถึงว่าถ้ามีการขอร้องอ้อนวอนซึ่งป่านเชื่อว่าทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีคนนึงที่อยากจะเลิกอีกคนนึงอาจจะไม่อยากเลิกหรือถ้ามันง่ายกว่านั้นคือต่างฝ่ายต่างตกลงกันได้ดีอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอยากจะไปอีกฝ่ายนึงอยากจะอยู่ก็อาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเอาล่ะพอจบเรื่องราวของตรงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าหลังจากการเลิกรากันไปแล้วเนี่ยพอมันมีความเสียใจมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเยียวยาตัวเองยังไงจากความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะคะก็มีแนวทางฮีลใจมาฝากกันด้วยสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
1: จริงเหรอเขาทำยังไง
0: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
1: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
0: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
1: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการ

0: นี้นะคะซึ่งแนวทางนะที่ทางเว็บไซต์ iStrong เขาได้เขียนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือต้องปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างที่รู้สึกคือไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามนะคะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไปกับมันขณะเดียวกันก็ขอให้รู้ว่าทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวมันก็หายอย่างที่สองคือรับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่จะช่วยซัพพอร์ตได้นะคะลดเวลาหรือว่าให้ค่ากับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่บั่นทอนเราให้น้อยลงทดลองทำอะไรใหม่ๆบ้างเปิดรับเพื่อนใหม่ๆนะแล้วก็อย่าแยกตัวออกมาอยู่โดดเดี่ยวจากสังคมนะคะบางทีมันทำให้เราฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายที่สำคัญก็คือการmove on พยายามอย่าจมอยู่กับการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคิดแต่ในเชิงลบเพราะตรงนี้แหละมันจะสูบพลังชีวิตเรามากเลยมันก็จะทำให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าต่อได้ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีความหวังเอาไว้มากๆจำไว้เสมอเลยว่ามันยังมีโอกาสดีๆมากมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นก็ตามมันนะคะแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองในภาพรวมบ่อยครั้งเนี่ยการเลิกราการมาส่งผลต่อชีวิตประจำวันนะคะอย่างการเรียนการทำงานถ้าพบว่าตัวเองใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบากลองหาคุณหมอดูนะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอย่างจิตแพทย์นักจิตวิทยาต่างๆนะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่เราจะสามารถทำได้อย่างจัดเวลาทำกิจกรรมทำสมาธิเล่นโยคะเขียนบันทึกฟังเพลงเดินเล่นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟังเสียงความต้องการของตัวเองด้วยพยายามฝึกปฏิเสธไม่ทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำมันแล้วก็สำรวจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ของตัวเองที่มันผันผวนไปมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็รู้สึกว่าทำใจได้แล้วบางวันก็ยังกลับไปรู้สึกใหม่นะเป็นช่วงระหว่างที่เรากำลังฮีลใจตัวเองมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบดีเป็นกราฟเส้นตรงทุกวันหรือเป็นปกติของทุกวันนะคะก็เป็นปกตินะหรือว่าหารูทีนใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันเนี่ยคือชีวิตประจำวันเดิมๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักกันนะคะก็มันก็จะมีรูทีนบางอย่างที่ในชีวิตประจำวันเรามันหายไปก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรโดยเฉพาะที่มันเรื่องใหญ่ๆในช่วงเวลาที่อารมณ์เรามันยังไม่ค่อยจะนิ่งอ่ะนะอาจจะลองหารูทีนใหม่ๆทำทดแทนในช่วงที่มันอาจจะมีบางช่วงที่หายไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าจะสามารถทำได้เนาะแล้วก็เรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงการจัดการกับอารมณ์ด้วยสารเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะพยายามรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้หลับนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะแล้วก็อาจจะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะอยากบางทีก็อยากจะกลับไปส่องนะเข้าใจบางคนอยากจะส่องโซเชียลมีเดียของอดีตคนรักของเราอะนะคะแต่คุณผู้ฟังมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือถ้าหากเป็นบุคคลสาธารณะการจำกัดโซเชียลเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพจิตเหมือนกันนะมากกว่าการที่จะเข้าไปเห็นคอมเมนต์ต่างๆการพูดถึงกรณีการเลิกราของคุณกับคนรักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะเราจะเห็นในกรณีของดารานะบางคนที่พอเวลาเลิกรากันไปเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันเนาะเพราะบางทีเนี่ยคือพอเรื่องของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สาธารณะรับรู้ทุกคนก็จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างการจำกัดโซเชียลมีเดียก็ถือเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าแล้วกลับมาติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: Got to make

ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟัง2ช่วงที่แล้วนะคะพูดคุยกันไปแล้วว่าหลังจากการจบความสัมพันธ์นะคะการเลิกรากันเนี่ยเราเนี่ยควรจะยอมรับนะความรู้สึกของตนเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบที่เรารู้สึกแล้วก็ให้คนรอบข้างที่เราไว้ใจได้นะเยียวยาเราได้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจได้หรือคนรอบข้างที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็นคุณหมอนักจิตเวชยานะคะสามารถคุยได้แล้วก็มองภาพตัวเองไปในวันข้างหน้าให้รู้ว่าเป้าหมายตอนนี้เราคือการ move on ออกไปจากตรงนี้คือการเดินหน้าต่อไปให้ได้เป้าหมายสำคัญเนี่ยคือการที่เราจะมีความหวังในการที่จะสามารถใช้ชีวิตว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสมีคนที่ดีๆเข้ามานะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบลงแล้วนะคะแล้วก็วิธีการในการดูแลตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำนะแล้วก็ดูแลตัวเองในภาพรวมเรื่องของอาหารการกินนะการนอนการหลับอะไรต่างๆก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้อารมณ์มันยังแปรปรวนอ่ะนะก็อาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจหลายเรื่องใหญ่ๆได้แล้วก็พักจิตใจเราให้ดีก่อนแล้วก็เรื่องของการจำกัดโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยก็จะช่วยได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังเราคุยกันมาตลอดเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงแต่ว่าการเลิกราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองล้มเหลวเสมอไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บทเรียนที่มันจะทําให้เราเติบโตขึ้นนะแล้วก็ถ้าหากเราผ่านมันมาได้เนี่ยการจบความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างควรจะมอบให้กันนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะพบว่าบนเส้นทางความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่เราทั้งสองคนมีความรักต่อกันอย่างแท้จริงก็คือการยุติความสัมพันธ์คือบางคู่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพอ่ะนะคุณผู้ฟังคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นพิษอะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขนะคะจบกันไปแยกย้ายกันไปอย่างตกลงกันได้อย่างดีเนี่ยแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตมันดีกับทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคือมันไม่ใช่แค่จบยังไงนะจบอย่างไรหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าความสัมพันธ์อะไรจะจบลงเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะคะหลายครั้งเนี่ยความเจ็บปวดหลังจากการเลิกรามันไม่ได้แค่การสูญเสียเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีเรื่องของคำถามที่ยังสับสนความรู้สึกที่มันยังไม่ถูกคลี่คลายอะไรต่างๆก็ตามที่มันจะทำให้เรามีจิตใจที่เศร้าหมองนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจนะก็เป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วล้วนทิ้งบทเรียนอะไรก็ตามให้เราเป็นคนที่เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะคะก็เป็นบทความดีๆนะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะจากเว็บไซต์ iStrong นะก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ mental health นะสุขภาพทางใจทักษะจิตวิทยาอะไรต่างๆเข้าไปดูได้นะคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวเลยทั้งจิตวิทยาครอบครัวองค์กรการทำงานแรงบันดาลใจความสำเร็จอะไรต่างๆนะก็ไปเลือกอ่านกันได้ตามรูปแบบที่เราสนใจได้เลยนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะแล้วก็จะเจอกับป่านเนี่ยก็คือทุกๆวันจันทร์นะเวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งขุดลอกร่องน้ำและแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
9: นายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันยงมัดเพื่อป้องกันการกัดเลาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนประชาชนโดยสั่งการให้เร่งแผนขุดลอกร่องน้ำโคกเคียนและปากอ่าวนราทัศน์ในปีงบประมาณ2570แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและช่วยให้เรือประมงสัญจรได้สะดวกซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้โดยตรงส่วนทางบกได้กำชับกรมทางหลวงให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซากบนทางหลวงหมายเลข4056พร้อมผลักดันโครงการขยายถนนเป็น4ช่องจราจรเส้นทางนราธิวาสสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเพื่อเข้ารับตาสัญลักษณ์ร้านอาหารไทยมาตรฐานโลก
10: นายยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปภายใต้แนวคิด The Lost TasteThe Living Heritage เพื่อรับตาสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ตารับรองยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่การยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากลสะท้อนถึงองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เผยแพร่และสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านคือต้องเปิดให้บริการจริงและมีสถานที่ตั้งชัดเจนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมีเมนูอาหารถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบเมนูอาหารประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ The Lost Taste เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมและประกาศผล10 ร้านที่ผ่านเข้ารอบวันที่8มิถุนายนประกาศผล5ร้านต้นแบบที่จะรับตราสัญลักษณ์ในวันที่29มิถุนายนสำหรับโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566สามารถคัดเลือกเมนูอาหารจากทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว231เมนูซึ่งถือเป็นคลังมรดกทางอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างลึกซึ้งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาสัมผัสมาริชโยรายงาน
1: กอรมน.และมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงอาคารหอพักและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสันหีบซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
11: พลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติและคณะทำงานลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อสำรวจอาคารหอพักนักเรียนชายหอพักนักเรียนหญิงและห้องน้ำระดับมัธยมศึกษาที่หลายจุดเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนขณะเดียวกันจำนวนห้องน้ำยังไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพบโครงสี่สุภาพชื่อเมนูไข่ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี2518ค่ะและพร้อมกันนั้นก็ทรงรำลึกได้ว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โปรดเสวยพระกระยาหารไข่จึงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองกับโครงสี่สุภาพเมนูไข่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2538ค่ะและพระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพ72พรรษาของสมเด็จพระเชษฐภัคคินีและโปรดให้วงอสวันศุกร์ออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคม2538เมนูไข่

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่48และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2538ชื่อเมนูไข่คำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์2เพลงนะคะดอกไม้กับแมลงโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติและขอให้บอกว่ารักสักคำคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะ

กระเถิบขยับเข้าไปนึกขยับจะจับมือไว้เอ๊ะเหตุใดวันใจชักไม่ได้ความเพราะเธอจับใจให้เหลือจะกลั้นหัวใจผูกพันให้ฉันล้วนลามน้องเอ๋ย

ันกระเถิบขยับเข้าไปเนื้อขยับจะจับมือไว้เอ๊ะเหตุไทยวันใจทักไม่ได้ความรักเธอจับใจให้เหลือจะกลั้น

ที่จบไปสองเพลงนั้นคือดอกไม้กับแมลงและขอให้บอกว่ารักสักคำทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและครูเอื้อใส่ทำนองค่ะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราใครลิขิตคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐใครจะรักเธอจริงจากเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นเดียวกันแต่ทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ใครคู่ฉันโดยคุณวรนุชอารีผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกัน3เพลงในช่วงนี้นะคะ

ทาตรีหรือวิชัยโกกีลกนิตซึ่งเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์นะคะสังกัดกองวิชาการในเริ่มต้นก็ได้มีโอกาสแต่งเพลงด้วยนะคะกับคณะโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะเพลงแรกที่ทาตรีแต่งก็คือสวรรค์บันดาลคุณชวลีช่วงวิขับร้องท่องทะเลทองโดยคุณวินัยจุลบุษปะและแดนสวัสดิ์หาดสวรรค์โดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ทั้งสามเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินผลงานของคณะโฆษณาสารค่ะ

หลังจากที่แต่งเพลงกับคณะโฆษณาสารแล้วก็มีโอกาสร่วมงานกับครูเอื้อด้วยนะคะมีเพลงหลายเพลงมากเลยค่ะที่ทาตรีแต่งคำร้องอย่างเช่นเพียงเงาขับร้องโดยคุณเลิศประสมทรัพย์หญิงก็มีหัวใจโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและสาวอัมพวาทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะ

ชุดที่ผ่านมานั้นเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อร่วมกันนะคะต่อไปจะเป็นเพลงคู่ค่ะคำรักคำขวัญสุนทรภรณ์กับคุณชวลีขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อนะคะน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเวทสุนทรจามรแต่งทำนองและใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูธนิตผลประเสริฐแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทอย่างระมัดระวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทอย่างระมัดระวังพร้อมแนะเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแต่เน้นสนับสนุนโซลาร์เซลล์และรถยนต์ EV แทนเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน
10: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงมุมมองต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าการกู้เงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้าแต่เม็ดเงินนั้นเปรียบเสมือนเงินก้อนสุดท้ายที่ทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้เพดานหนี้สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการนำเงินไปใช้อุดหนุนตรึงราคาน้ำมันที่ศูนย์เปล่าเหมือนบทเรียนช่วงวิกฤตสงครามยูเครนหากเงินหมดแล้วเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับผลกระทบและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงพร้อมแนะนำให้นำเงินกู้บางส่วนประมาณ 200,000 ล้านบาทมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน5ปีควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและรับมือกับสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อปฏิพลประทับพมารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลคดีทุนจีนซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
11: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการสืบสวนคดีนายเฉินหมิงซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติส่วนของตำรวจสอบสวนกลางได้ให้พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบูรณาการสืบสวนโดยมุ่งเน้นการแกะรอยข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลข่าวสารทุกด้านเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ต้องหาในการครอบครองอาวุธร้ายแรงภายในประเทศไทย ขณะนี้สำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และยังไม่มีการพิจารณาโอนสำนวนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบจนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในอนาคตดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนำกล่องอาหารใช้แล้วมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรด
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบกล่องข้าวรีไซเคิลจำนวน 1,500 กล่องมูลค่า 75,000 บาทจากบริษัท SCG Chemicals เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของกรุงเทพมหานครโดยจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทานเพื่อใช้บรรจุอาหารต่อไปกรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะประมาณวันละ 10,000 ตันและเดิมต้องนำไปฝังกลบถึงร้อยละ50แต่หลังจากเดินหน้านโยบายแยกขยะอย่างจริงจังสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลงได้ประมาณร้อยละ10เหลือประมาณ 9,000 ตันต่อวันพร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่อ่อนนุชให้เป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรในอนาคตเพื่อยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้การมอบกล่องข้าวรีไซเคิลในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดโครงการหมุนเวียนทรัพยากรจากกล่องอาหารใช้แล้วภายในงานพระราชพิธีซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปแปรรูปเป็นเก้าอี้รีไซเคิลและครั้งนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูงที่สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้อีกครั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบูนขับร้องโดยคุณบุญเจือรัตพันธ์

นั่นคือเพลงประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบุญค่ะขับร้องโดยบุญเจือรัตพันธ์ต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ค่ะชื่อเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการสองเพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นจะเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรมนะคะรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสครูล้วนขับร้องทั้งสองเพลง

จบไปแล้วผลงานของครูล้วนควันธรรมแต่งเองร้องเองคือเพลงรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสต่อไปฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงซบสวงพี่ครูประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้แต่งและคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงฝันซึ่งเป็นผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์เช่นเดียวกันเพลงที่3รักข้ามขอบฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้คำร้องที่เป็นโครง4นั้นมาจากโครงโลกนิธต่อได้กราบโดยทวีปบอนและทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยซบสวงพี่

เราได้ฟังเพลงซบซวงพี่ฝันและรักข้ามขอบฟ้าจบไปแล้วนะคะจะเห็นว่าในเพลงรักข้ามขอบฟ้านั้นจะนำคำร้องส่วนหนึ่งมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีศรนะคะพระเจ้าลูกเธอลำดับที่15ในรัชกาลที่2กับเจ้าจอมมารดานิ่มค่ะท่านเป็นผู้มีความสามารถทางด้านโครงฉันท์กาบกลอนต่างๆรวมทั้งโครงโลกนิธด้วยและครูเพลงท่านก็ได้เห็นความไพเราะของโครงโลกนิธทุกบทนั้นจะมีข้อคิดต่างๆมากมายจึงได้นำมาแต่งเป็นเพลงขึ้นนะคะอย่างเช่นเพลงที่เราฟังจบไปเมื่อสักครู่คือรักข้ามขอบฟ้าโดยครูสง่าอารัมภีท่านก็นำโครงโลกนิธบทหนึ่งมาเริ่มต้นและทวีปบอนก็จะแต่งต่ออีกส่วนหนึ่งค่ะเราจะฟังผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกนิธกันอีก3เพลงนะคะเริ่มด้วยดอกฟ้าจากละครเรื่องดอกฟ้าจำปาสักเนื้อร้องมาจากโครงโลกนิธบทหนึ่งนะคะต่อด้วยทวีปบอนซึ่งเป็นผู้แต่งกับยานีและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองเพลงที่2มนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงคู่กันนะคะครูไพบูลย์บุตรขันนำเนื้อร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธนะคะเพลงที่3ใจมนุษย์โดยคุณลินจงบุญนักกรินครูสง่าอารัมภีนำท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธเช่นเดียวกันต่อด้วยกับยานีโดยเวทางและครูสง่าท่านใส่ทำนองทั้ง3เพลงนี้นะคะคำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรเราฟังทั้ง3เพลงนี้เลยค่ะเริ่มด้วยดอกฟ้า

เราได้ฟังเพลงผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกวณิชย์แล้วนะคะและวันนี้11พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านค่ะท่านประสูติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2336และชุดต่อไปนั้นฟังเพลงใกล้สนธยาบันทึกเสียงโดยพรทิพย์กีตเสวีบรรเลงโดยวงคีตเสวีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศีกรานนท์และคุณไพบูลย์ลีสุวัฒน์ค่ะบรรเลงโดยวงคีตเสวีต่อด้วยรักจริงหรือเปล่าโดยคุณสรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติและจูบจันทร์เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงนั่นคือปี2505นะคะผลงานของประดิษฐ์อุตตมัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยใกล้สนธยา

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะกลัวลมลวงผลงานของครูมงคลอมตยกุลและลานเทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเป็นผลงานของสอสุวรรณทัตคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: M 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ภาราหะเวปัญจักขันธาภาราหาโรจะปุคคโลภาราทานังทุกขังโลเกภาระนิเขปะนังสุขังโถที่แท้ขันทั้งห้ามันหนักคนเรานี่แหละโง่แบกของหนักนี้การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการปลงภาระหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าปลงภาระหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีหรือว่ายามไหนๆก็ตามเรามีนัดกันตั้งฟังทุกวันอังคารมาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเล่นในช่วงของจิตตะวิเวกมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันประมาณสัก60นาทีเรามานั่งทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบใครไม่เคยฝึกไม่เคยทำมาทดลองดูไม่ต้องหนีไม่ต้องผ่อนผันไม่ต้องผัดเฮี้ยนเอาตอนนี้ล่ะลองดูจะอยู่ในรีบทใดก็ได้วันนี้เราจะมาฝึกพิจารณาให้เห็นความจริงกันเพราะว่าความจริงที่ต้องอาศัยปัญญาในการรู้การเห็นนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราจิตนั้นไม่ได้มีหญิงไม่ได้มีชายไม่ได้มีแก่ไม่ได้มีหนุ่มสาวไม่ได้มีเด็กผู้ใหญ่จิตคือจิตจิตเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมรับรู้ได้ทางช่องทางใจไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดเหมือนก็อยู่ในอิริยาบถนั้นกับเราด้วยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนจิตเราก็ไปกับเราด้วยไม่ว่าเราจะอยู่กับใครจิตนั้นก็อยู่ด้วยบางทีมันก็ไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยไปดวงเดียวด้วยอยู่ในอิริบทเดียวด้วยเราจะให้เข้าถึงจิตให้จิตมีความวิเวกหลีกเร้นเรามาฝึกปฏิบัติกันตรงฝั่งวันนี้เราจะเจริญคือพัฒนาคือทำสมาธิภาวนาในรูปแบบที่เรียกว่าทุกขสัญญาคือการพิจารณาให้เห็นทุกข์ให้เห็นโทษให้เห็นความเป็นของปฏิกูลให้เห็นความเป็นของที่เป็นอันตรายทำไมต้องมาเห็นแบบมองโลกในแง่ร้ายเหรอเนี่ยด้วยปัญญาไงทุกฝั่งถ้าเรามีปัญญาหมายถึงคุณต้องมีความรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมถ้ามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันคือเป็นอคติมีอคติโอ้ยนั่นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจมีความไม่เข้าใจนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาคือการที่เห็นข้อมันไม่ดีด้วยว่ามันไม่ดียังไงข้อดีมันก็มีก็ให้เห็นด้วยว่ามีข้อดียังไงก็ให้เห็นด้วยว่ามันเหตุเกิดมาจากอะไรมันจะดับจางคลายไปได้อย่างไรอันนี้คือมองด้วยปัญญารอบด้านแล้วก็ไม่ใช่ว่ามองแต่ในแง่ดีอย่างเดียวนั่นก็เป็นลักษณะที่ลำเอียงเห็นแต่ว่าโอ้โลกสวยทุกอย่างดีไปหมดมันจะต้องเข้ากันได้ลงกันได้คือโลกสวยไปมองโลกในแง่ดีก็ลำเอียงมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนไม่เข้าใจอะไรนั่นก็อคติใหม่ๆเราไม่เอาสุดโต่งสองทางนั้นเรามาตามทางสายกลางท่านผู้ฟัง ทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มจากจิตใจของเราให้เป็นกลางๆดูก่อนให้เป็นกลางๆไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงแต่ให้ตั้งสติไว้ในที่นี้เอากายของเรานี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติแล้วเราจะมาเจริญทุกขสัญญาคือให้เห็นด้วยปัญญาเจาะลงมาในแง่ความที่มันเป็นทุกข์อย่างไรอย่างไรเอากายของเรานี่ก่อนตั้งสติเอาไว้อยู่ในกายตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเราไล่เรียงกันไปดูฝรั่งก็จะใช้ศัพท์ว่า body scan เรามาไล่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจากปลายผมลงมาก็มีหนังศีรษะก็มาจนถึงกะโหลกศีรษะผ่านมาจนถึงข้างภายในสมองมันนี่คือพิจารณาใกล้ครวญคิดตามไปเลยนะคือแทนที่จะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เอามาคิดอยู่ในกายแทนที่จะฟุ้งไปเรื่องการงานเรื่องครอบครัวก็ให้มาฟุ้งไปในกายให้มาคิดเลยในกายของเรามีอะไรบ้างอะหนังศีรษะจนไปถึงกะโหลกศีรษะเข้ามาภายในสมองไหลมาจนถึงบริเวณดวงตาต่อไปจนถึงบริเวณปากมาถึงบริเวณกรามมาถึงคอมาถึงไหลจากไหลออกไปแขนทั้งสองข้างไปทางต้นแขนไปทางท่อนแขนไปทางข้อมือไปทางฝ่ามือไปทางปลายนิ้วทั้งสิบที่ว่าไล่ไปนี่คือกำหนดความรู้สึกของเราให้ไปนะจุดนั้นๆกำหนดความรู้สึกจิตจดจ่อของเราไปตามร่างกายคือ body scanว่าแขนขาเรามีอยู่นะนี่มันอยู่ตรงนี้นี่คือฝ่ามือนี่คือข้อมือนี่คือปลายนิ้วจากนั้นก็มาบริเวณหน้าอกบริเวณที่อยู่ในปอดหัวปอดจนมาถึงกระบังลมไล่ลงมาอีกทำกำหนดความรู้สึกอยู่บริเวณช่องท้องด้านบนบริเวณนี้เป็นลำไส้เล็กเป็นกระเพาะอาหารตามลงไปอีกเป็นบริเวณท้องน้อยเข้าสู่บริเวณกระดูกสะโพกจนถึงตรงสะโพกเป็นกระดูกสะโพกไปจนถึงโคนขาทั้งสองข้างไปจนถึงเข่าจนถึงน่องกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่ข้อเท้าทั้งสองอยู่ที่ฝ่าเท้าจนถึงปลายนิ้วเท้าถึงสิบจนถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาดูมีอะไรบ้างหงกปลายนิ้วเท้ามาจนถึงฝ่าเท้าจนถึงข้อเท้ากำหนดความรู้สึกนะเห็นภาพด้วยกำหนดความรู้สึกด้วยข้อเท้าแล้วก็มาที่ตาตุ่มมาที่บริเวณน่องหน้าแข้งกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่เข่าอยู่ที่โคนขาท่อนล่างโคนขาท่อนบนบริเวณกระดูกสะโพกบริเวณท้องน้อยกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่บริเวณท้องด้านบนไล่มาจนถึงบริเวณกระบังลมจนมาถึงปลายปอดทั้งสองข้างไล่มากำหนดความรู้สึกอยู่ที่ขั้วปอดบริเวณหน้าอกจนถึงบริเวณไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ไปที่คอไปที่ท้ายทอยไปที่ฐานของกะโหลกศีรษะกำหนดความรู้สึกมาอยู่ที่คางมาอยู่ที่บริเวณจมูกอยู่ด้านในสมองหลังดวงตาจนกระทั่งถึงกะโหลกศีรษะทั้งหมดไปที่หนังศีรษะด้านบนจนถึงปลายผมกำหนดความรู้สึกของเราไล่ลงไล่ขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นบอดี้สแกนกำหนดความรู้สึกใหม่อยู่ที่ในกายเราไล่เรียงตามมาแต่ในทางพุทธพจน์เขาก็จะ ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วว่าในกายของเรานั้นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับม้ามปอดเป็นต้นเป็นของแข็งคือธาตุดินเป็นของเหลวเรียกธาตุน้ำเป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เรียกธาตุไฟเป็นลมไหวตัวได้พัดไปพัดมาก็เรียกว่าธาตุลมในกายของเรานี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟและลมธาตุสี่นี้รวมกันเราเรียกว่าเป็นรูปตั้งสติไว้ในกายไม่ให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังให้ตั้งไว้อยู่ในกายถ้ามันจะฟุ้งให้มันฟุ้งอยู่ในนี้เราจะกำหนดว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรนะหัวไหล่แล้วคนนั้นก็จะเป็นยังไงนะข่าวแล้วจะกินอะไรต่อไปดีส้นเท้าเลยส้นเท้าปลายผมก็ได้ให้จิตของเราอยู่ในกายไม่ออกนอกกรอบขอบของผิวหนังเอาหน้าสัก60นาทีถ้าหลุดออกไปจะเป็นยังไงก็เรียกเขากลับมาไม่เป็นไรเราก็ตั้งสติขึ้นใหม่ถ้าหลุดออกไปถ้ามันยังดีอยู่ก็เก็บไว้รักษาให้ดีท่านผู้ฟังนี่คือกายคตาสติให้สติของเรากำหนดไว้อยู่ในกายกายนี้ก็คือรูปแล้วเรามาพิจารณาทุกขสัญญาทุกขสัญญาหมายถึงความกำหนดหมายโดยความเป็นทุกข์ของสิ่งต่างๆนี่เราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะเรากำลังมองความจริงด้วยปัญญาถ้ามองโลกในแง่ร้ายอย่างที่ว่าก็จะมีอคติไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เห็นด้วยมีคำถามที่เป็นลักษณะความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาแต่ว่านี่เราทำจิตให้เป็นสมาธิซะก่อนโดยการตั้งกายคตาสติเอาไว้บุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจต้องออกไปอยู่ไม่ได้ถ้ามีความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาอยู่สมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราอาศัยสติตั้งไว้ไม่จะไปคิดหรอกเรื่องคำถามนั้นนี่โน้นไม่เอาจะคิดเรื่องข้างนอกนี่เอาปอดดูปอดจะคิดเรื่องข้างนอกนี่เอาหัวใจดูเอาหัวใจให้อยู่ในกายไม่คิดเรื่องอื่นใช่ป่ะพอมีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดมีสมาธิแล้ววิจิกิจฉามันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปแล้วเรามาใคร่ครวญดูด้วยปัญญาปัญญาอยู่ตรงไหนปัญญาคือการพิจารณาอาศัยอะไรสมาธินั่นแหละมีสมาธิอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆปัญญามันจะเกิดนะเพราะไม่งั้นโอ้ยตั้งแต่ฤาษีนักบวชสมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนี่สมาธิเนี่ยโอ้โหชั้นสูงกันทั้งนั้นดูอาราละดาบทกัลยาณมโคตรหรืออุทกะผู้รามบุตรได้ฌาน7ฌาน8นู่นน่ะแต่บอกว่ามีสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดเองท่านเหล่านั้นต้องบรรลุธรรมไปแล้วแต่มันไม่เป็นจะเกิดได้ต้องอาศัยการพิจารณาปัญญาจะเกิดได้มีสมาธิเป็นฐานแล้วพิจารณาน้อมจิตไปให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนให้เห็นด้วยปัญญาในเรื่องอะไรตามความเป็นจริงนี่แหละในกายของเรานี่แหละมันยังไงนะมันเป็นของที่ไม่คงที่คงตัวเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยเมื่อเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะให้ทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้มันทนได้ยากนี่คือความหมายของคำว่าทุกขสัญญาสัญญาหมายถึงความหมายรู้หรือการกำหนดรู้หรือพยายามที่จะทำความเข้าใจกำหนดสมมติเรียกเอาตามอะไรนะตามการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีสังขารคือการปรุงแต่งแล้วก็มีการกำหนดขึ้นว่าเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้ถึงเป็นสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นอาศัยสังขารนั่นแหละ มีลักษณะรูปร่างการปรุงแต่งแบบนี้ก็กำหนดสร้างชื่อแบบนี้ขึ้นมาเอาแล้วตุกสัญญานี้มาได้ไงก็มีการปรุงแต่งในลักษณะตามปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงมีการกำหนดชื่อเรียกขึ้นมากำหนดชื่อเรียกขึ้นก็คือเป็นสัญญาของการปรุงแต่งตามกระบวนการที่ท่านได้ปฏิบัติมานั่นคือการปรุงแต่งตามระบบขององค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการมีกระบวนการขั้นตอนก็เรียกว่าเป็นทางเป็นมรรคจึงเรียกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8ปรุงแต่งมาตามนี้กำหนดเรียกชื่อนี้การกำหนดนั้นคือสัญญาชื่อที่ท่านเรียกนั้นท่านใช้คำว่าทุกขสัญญาพิจารณามาตรงนี้กำหนดว่าอะไรกำหนดว่ามันเป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากภูเขามันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ปะแม่น้ำก็ยังมีมาตั้งเป็นหลายร้อยหลายพันปีแล้วหรือแม้แต่ฤดูฝนฤดูหนาวโลกมันก็หมุนไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมนี่ทำไมถึงจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากยังไงเรามาทำความเข้าใจนี่คือต้องเรียนรู้นี่คือต้องฝึกทำเหมือนจำคำศัพท์นั่นแหละคือเป็นสัญญาเอาเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนท่านผู้ฟังเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนว่าเอาแล้วถ้าไม่ใช่ทุกขสัญญามันเป็นอะไรมันก็เป็นสุขสัญญาไงกำหนดหมายด้วยความที่เป็นความของสุขเป็นความของสวยงามเป็นของที่น่าชื่นชมน่าเพลิดเพลินใจน่ายินดีน่าพอใจนี่ตรงข้ามกันเอาแล้วเพลิดเพลินยินดีพอใจเป็นของสุขแล้วมีปัญหาอะไรปัญหามันคือถ้าปรุงแต่งไปในลักษณะนั้นจะไม่เกิดความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินแล้วมันมีปัญหาอะไรความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานแล้วอุปทานมันจะมีปัญหาอะไรอุปทานมันคือความยึดถือไงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรายึดถือแล้วมันจะมีปัญหาอะไรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเวลาสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเราท่านผู้ฟังมันจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นก็แล้วจะมีปัญหาอะไรเราก็อยากให้มันเปลี่ยนดิก็ถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ดีใช่ปะล่ะดีแน่นอนถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ได้ต้องแบบว่าสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงก็มันไงเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงก็ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ให้มันสุขอยู่งั้นอยู่ตลอดก็ดีแล้วป่ะก็ทุกวันนี้เราก็เป็นงั้นอยู่แล้วไงทุกฝั่งเราเพลินแล้วเรายึดถือแล้วเราพอใจแล้วในสิ่งต่างๆไงเราเพลินเราพอใจแล้วในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ฉันก็ยังไม่เพลินไม่พอใจในความเป็นมนุษย์บางเรื่องบางเรื่องคุณก็พอใจนั่นแหละไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการกินการเข้าห้องน้ำการที่แบบพูดคุยคนนั้นคนนี้การอยู่กับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเราเพลิดเพลินยินดีพอใจลุ่มหลงเป็นสุขสัญญาในสิ่งนั้นอยู่แล้วเป็นสุภาพสัญญาคือมองด้วยความเป็นของสวยงามในสิ่งนั้นอยู่แล้วสวยงามตรงไหนพอใจตรงไหนเพลิดเพลินตรงไหนนั่นคือความยึดถืออยู่แล้วยึดถือตรงไหนเราก็มีความคิดว่าเออมันแบบต้องการให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะรู้อยู่มันแหมมันไม่ค่อยเที่ยงแต่แบบแต่ก็รู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเรานะนี่เป็นตัวฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือความสำคัญหมายว่าให้มันเที่ยงไงให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเป็นของเที่ยงอันนั้นมันจะไปตรงข้ามกันกับอนิจจสัญญาใช่ป่ะตอนนี้เรามาเจาะตรงดีป่ะถ้าสุขแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันเที่ยงหมายถึงอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดให้มันเป็นของเราตลอดนี่คือสุขสัญญาสุภาษสัญญาแล้วก็จะเป็นนิจจังสัญญาใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะให้เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่สุขนะมันไม่ใช่สวยงามนะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ไงตามสภาพของสิ่งต่างๆคือพอเราหวังความให้มันเป็นของเราอย่างนี้อยู่ตลอดไปเรื่อยๆสิ่งที่มันจะมีปัญหาคือว่าเราจะต้องทนทุกข์อยู่ตามการเปลี่ยนแปลงสะดุ้งสะเทือนของสิ่งเหล่านั้นน่ะเ ราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งไม่ใช่ว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาใช่ปะทีนี้พอเราเพลินเราพอใจเรายินดีมีสุขสัญญามีสุภสัญญาเราจะยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราละยึดถือว่าเออครับมันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะอันนี้เป็นตัวฉันอยู่ในนี้มันจะมีลึกๆความเข้าใจว่าอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงนะแต่จริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไงเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะสะดุ้งเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทำไมนะยึดถือไงจำไม่ได้เหรอโอ้โหมันเปลี่ยนมันลืมโอ้เราสะดุ้งสะเทือนเพราะเราไปยึดถือยึดถือตรงไหนเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นเดี๋ยวนะถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ป่ะเราก็จะยังไม่รู้สึกหรอกว่ามันเป็นทุกข์ไงเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันสุขอยู่นะยังดีอยู่นะเพราะมันยังไม่เปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งแต่เมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนแปลงปึ้งปึ๊บปึ๊บงึนั่นเราจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็บอกว่าเออคุณก็จะต้องทนทุกข์อยู่ตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นน่ะทนทุกข์ไงทนอยู่กับมันทำไมคุณต้องทนอยู่กับมันน่ะโตก็แบบพอใจยึดถือไงคุณมีอุปทานยึดถือในสิ่งนั้นจึงต้องทนอยู่กับมันทนอยู่กับมันทำไมนะมันเปลี่ยนแปลงเอาแล้วทำไมทนอยู่กับมันได้ไหมได้ก็มีทางเลือกคือพยายามไปปรับมันให้มันเหมือนตามที่เราต้องการไงนี่คือทางเลือกที่หนึ่งเช่นว่าเราต้องการให้อากาศมันสบายอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะโลกอย่าร้อนขึ้นนะฝนก็อย่าตกนะโอเคแต่ฝนมันจะตกมากน้ำมันก็ท่วมด้วยใช่ป่ะไอตอนที่ฝนยังไม่ตกน้ำยังไม่ท่วมอากาศเย็นสบายดีโอ้ดีจังเนาะดีจังเนาะนั่นคือความเพลินความพอใจใช่ไหมความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือแล้วก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราโอ้ยเราจะไปรู้สึกดินฟ้าอากาศเป็นของเราได้ยังไงได้สิความยึดถือมันอยู่ในทุกที่เราจะรู้สึกในลักษณะที่ว่าเออสิ่งนี้มันดีนะมันเป็นของเราเราอยากให้มีสิ่งนี้เป็นเราเราอยู่ในสิ่งนี้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้อยู่ใน environment แบบนี้เป็นแบบนี้ยึดถือได้ทุกอย่างอ่ะยึดถือว่าโลกนี้ของเรายึดถือว่าสิ่งนี้ของเรายึดถือว่าเราเป็นสิ่งนี้มีในเรามีในสิ่งนี้เป็นไปได้ทุกระยะพอเรายึดถือแล้วเราก็จะมีความสุขเปลี่ยนไปตามสิ่งนั้นแต่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรใช่ไหมมันยังดีอยู่แต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไอ้ที่ว่าทนทุกข์เนี่ยคือทนอยู่กับมันอ่ะทนอยู่กับความทุกข์เนี่ยทำไมต้องทนด้วยอ่ะก็เพราะว่าเรายึดถือแล้วไงตามฝั่งเรายึดถือแล้วเราจึงต้องทนอยู่กับมันแล้วทำไมไม่ทนไม่ได้อ่ะโอ้ยถ้าคุณไม่ทนอยู่กับมันคุณก็วางไปตั้งนานแล้วเราก็จะไม่ต้องทนทุกข์ไงถ้าไม่ทนทุกข์ก็วางแล้วก็ไม่ทุกข์ไงเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ไงตามฝั่งถ้าเราทนอยู่กับทุกข์เราก็ต้องทุกข์ตามสิ่งที่ทุกข์นั้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์แล้วคุณจะทนอยู่กับทุกข์ทำไมเออก็นั่นน่ะสิเนาะเราก็วางความทุกข์ไงพอวางความทุกข์แล้วเป็นยังไงอย่าไปยึดถือความทุกข์ใหม่อื่นอีกนะอย่าไปยึดถือว่าเอองั้นก็ได้อยู่กับลมฝนก็ได้ถ้าชาวนาเขาชอบฝนตกคนชาวกรุงเขาก็ไม่ชอบหรอกฝนตกรถก็ติดน้ำก็ท่วมในขณะที่ชาวนาเนี่ยโอ้ดีใจคนหนึ่งยึดถือกับการไม่มีฝนอีกคนหนึ่งยึดถือกับการมีฝนก็อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่งแบบกันแล้วจะอยู่กันยังไงนี่นั่นสิถ้ายึดถือคนละแบบนะมันก็ไปเป็นคนละขั้วความยึดถือเนี่ยยังสืบต่อไปให้เกิดการแสวงหาพอมีการแสวงหาแล้วก็มีการได้มีการปลงใจรักมีความกำหนัดด้วยความพอใจเราก็จะมีการหวงกันมีเรื่องราวที่สืบต่อตามเนื่องมาจากการหวงกันนั้นมีการใช้อาวุธมีการใช้กำปั้น มีการใช้ท่อนไม้สิ่งต่างๆทุบตีกันตามมาไม่ดีเลยมีปัญหาตามมาเอ้ามันทุกข์นะเนี่ยทุกข์เนี่ยมันขยายผลได้ไงคนนี้ทุกข์แล้วก็มาขยายผลต่อให้คนนั้นอีกเบียดเบียนกันต่อไปเบียดเบียนกันเป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าเป็นปัญหาสงครามยืดเยื้อต่อไปก็ไม่รู้มันจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามไหมถ้ามันมีเหตุมันก็เป็นไปได้ถ้าเหตุนั้นมันหายไปดับไปการจะเกิดเหตุอะไรมันก็ดับไปหายไปได้นะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นได้ก็มันตามเหตุไงเวลามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุแล้วนะทุกฝังเหตุเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงตามนี่นี่แหละคือมันเป็นทุกข์คือมันไม่เที่ยงไงเรามันจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงนะเรามาเห็นด้วยปัญญาทุกฝังในข้อนี้เราเห็นเปรียบเทียบส่วนต่างแล้วใช่ปะว่าเออถ้ามีสุขนะเราก็จะไปยึดถือก็จะต้องมาทนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงจริงๆแล้วสิ่งอะไรก็ตามท่านผู้ฟังมีกายของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยดูดินฟ้าอากาศอย่างนี้ก็ได้เปรียบเทียบมาตั้งแต่แรกถ้ามีเมฆเมฆนี่เป็นเหตุแห่งที่ฝนมันจะตกฝนมันก็ตกได้ในกรณีที่เป็นเมฆฝนถ้าเป็นเมฆที่ไม่ใช่เมฆฝนฝนมันก็ไม่ตกอ่ะเอาแล้วเมฆฝนนี่มันจะเกิดขึ้นได้ไงมันก็จะเกิดจากเรื่องอุณหภูมิบ้างเรื่องความกดอากาศบ้างเรื่องของแม่น้ำเรื่องของอากาศเกี่ยวเนื่องกันมาทำให้เกิดมีเมฆฝนขึ้นสภาวะของลมเป็นแบบนี้สร้างเมฆแบบนี้ขึ้นฝนก็ตกมีเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขานี่คือลักษณะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากในความที่ว่าถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปการทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์แล้วยังไงนะถ้าเราเจริญทุกขสัญญาเราเห็นว่านี่เป็นทุกข์แล้วนี่นะเป็นทุกข์แล้วเราเข้าใจความทุกข์นี้ว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นของมันอย่างนี้แหละตามเงื่อนไขปัจจัยทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสิคำนี้นะท่านฟังหมายความว่าเราก็ไม่ต้องไปทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นไงก็ไม่ต้องไปทนอยู่กับมันคือมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันละมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันจะฝนตกเราก็กางร่มเอาจะแดดออกเราก็หลบแดดเอาหาน้ำเอาเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ต้องไปทนทุกข์อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์การที่ไม่ต้องไปทนอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์คือเพราะอะไรนะเพราะเราเห็นด้วยปัญญาพอเราเห็นด้วยปัญญาเข้าใจว่าโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะเนี่ยแล้วจะไปทนอยู่ทุกข์ทำไมไม่ต้องมันจะมีปัญญาเกิดใช่ปะเราดูเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วไงมันน้อมเข้าสู่ตัวเราดูตัวเรากายของเราที่เราบอดี้สแกนมานี่ไล่มาจากปลายผมไปจนถึงพื้นเท้าไล่จากพื้นเท้ามาจนถึงปลายผมในกายนี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคือของแข็งของเหลวก๊าซอยู่ในภายในมีองค์ประกอบของความร้อนด้วยธาตุสี่ประกอบกันนี้เราเรียกว่าเป็นรูปรอเรือสระอูปอปารูปะก็เรียกกายก็เรียกเป็นรูปมีหลายๆอย่างประกอบเข้ากันกองหลายๆอย่างเขาเรียกว่าขันจึงเรียกว่ารูปขันขันธ์ขันธ์หมายถึงกลุ่มก้อนเป็นกองจะเรียกว่าฝูงก็ได้ฝูงแกะฝูงลิงฝูงม้านี่แหละใช้คำนี้เลยขันคือกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราเรียกว่ากลุ่มก้อนของรูปเราเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นั้นเป็นกองกลุ่มก้อนหนึ่งในกลุ่มก้อน5อย่างกอง5อย่างขันธ์5อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีคุณสมบัติเหมือนกันในขันธ์ทั้ง5นี้ในกองนี้เอากายของเราคุณสมบัติที่เรากำลังมาพิจารณาในที่นี้คือความที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์หมายถึงมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก เมื่อเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยของเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงตามนี่ดิเอออย่างนี้มันค่อยเป็นตัวตนขึ้นหน่อยค่อยแบบว่าจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีสาระแบบนี้ได้หน่อยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงท่านฟังถ้ามันเป็นงั้นมันจบไปตั้งแต่ดินฟ้าอากาศแล้วแต่ดินฟ้าอากาศเมฆฝนหรือพระอาทิตย์มันไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขามันเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วนะพอมันเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วเราจะไปแบบว่ามีปัญหาอะไรกับเขาเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราก็ไม่ต้องไปทนอยู่กับสภาพแบบนั้นเขาเปลี่ยนแปลงไงก็ตามนั้นกายของเราก็เหมือนกันนะกายของเราก็เหมือนกันย้อนกลับมาเข้ามาในกายของเรากายของเราเนี่ยมันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยเราดูไหนอดนอนดูอ่ะโชว์เมื่อคืนนอนคนดึกท่านยังลุกปลุกขึ้นมาให้มานั่งสมาธิอีกมันก็ง่วงทำไมจะต้องมาปลุกกันตอนนี้โถตีสี่ตีห้าควรตื่นได้แล้วอย่านอนดึกหลายก็ถ้ามันนอนดึกไปแล้วตื่นเช้ามันก็ง่วงไงตื่นเช้าแล้วง่วงง่วงนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็มันตามเงื่อนไขปัจจัยที่คุณนอนดึกอ่ะมันไม่เหมือนมันก่อนก็มันก่อนคุณไม่ได้นอนดึกไงโอเคพอเมื่อคืนนอนดึกวันนี้ก็จึงง่วงก็เนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นทุกข์ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อมันมีการเหตุเปลี่ยนนั่นแหละเรียกว่าทุกข์ท่านผู้ฟังโอ้ปวดเข่าปวดเข่าโอ้ปวดหลังปวดหลังเฮ้เมื่อก่อนทำไมไม่ปวดนะเอาเมื่อก่อนมันยังไม่มีแคลเซียมมันไปฝังอยู่ตรงข้อกระดูกเข่าข้อกระดูกหลังเมื่อก่อนนี่กล้ามเนื้อมันยังไม่มีกรดแลคติกแอซิดยังมีการยืดหยุ่นที่ดีอยู่พอเราใช้งานมากมันก็มีพังผืดเข้าไปเกาะมันก็ไปมีกรดแลคติกแอซิดสะสมไอ้สะสมไปสะสมไปมันก็ปวดปวดกล้ามเนื้อบ้างปวดกระดูกบ้างโอ้ทำไมมันถึงปวดก็เงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไงทุกฝั่งพอเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงจะให้มันมาอยู่ในสภาพเดิมมันก็ไม่ได้เพราะทำไมบางคนเขาไม่ปวดก็เขาไม่มีเหตุเงื่อนไขแบบนี้ไงก็อาจจะมีการออกกำลังกายหรือเขาอาจจะรักษาแบบอื่นถ้าไม่มีอะไรไปพอกพูนตรงนั้นเขาก็เลยไม่รู้สึกปวดคนที่แบบว่าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยแล้วตายเนี่ยก็มีนั่นเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยให้เขาป่วยเนี่ยมันไม่มีเขาก็ถึงไม่ป่วยแต่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่เหมือนเดิมร่างกายพอเราไม่เหมือนเดิมนี่แหละมันคือทุกข์ให้กำหนดหมายในความที่ว่ามันเป็นทุกข์แบบเนี้ยเรียกว่าทุกขสัญญาทุกขสัญญาในกายของเราว่ากายของเรานั้นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ใช่ว่าจะมาหาความสุขได้แต่เป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะอะไรนะเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่มีสาระมันไม่ได้ว่าจะเป็นตัวของมันเองคำว่าไม่ได้เป็นสาระนี่หมายถึงตัวของมันเองมันต้องพึ่งกับสิ่งอื่นไงไม่ใช่ว่าตัวของมันเองแล้วมันเป็นมันเองไงอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้านี่มาจากอะไรออกมาจากผ้าไงกางเกงหรือเสื้อเนี่ยมาจากผ้าผ้านี่มาจากอะไรมาจากได้เอางั้นถ้าเราจะตัดเสื้อสักตัวหนึ่งแหมเสื้อตัวนี้สวยงามจริงๆเลยไอ้นี่มันการตัดเย็บคุณต้องเลือกผ้าดีๆก่อนเขาก็จะบอกใช่ป่ะผ้านี่สำคัญนะคุณต้องเลือกผ้าเนื้อนี้เนื้อนี้เอาไหนสาระอยู่ที่เสื้อไม่ใช่เอาผ้าก่อนนี่ผ้าสำคัญสาระมันจะไปอยู่ที่ผ้าแทนใช่ป่ะเอาแล้วผ้านี้มาได้ไงอ่ะเอาได้มาได้เอาผ้าได้ผ้าไหมก็เอาเส้นไหมจากตัวไหมจากรังของมันหรือจากฝ้ายหรือจากวัสดุอื่นๆมานี่ทำเป็นเส้นนะนี่ย้อมอย่างนี้นะนี่สาระมันอยู่ตรงนี้คนจะเขาจะขายของก็จะไปเน้นตรงจุดนั้นเนี่ยได้มาอย่างนี้เอ้าเขาไปเอาได้ดิทำไมมาเอาผ้าหมายถึงว่าได้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของมันมามันดีงั้นอย่างนี้สาระมันก็ไปอยู่ตรงได้นั้นไปอยู่ตรงอะไรที่มันเป็นเหตุเงื่อนไขกันมาก่อนนั่นน่ะนั่นน่ะเอาสาระจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ตรงเสื้อหรือว่าผ้าหรือว่าได้มันก็ไปย้อนกลับไปเรื่อยๆแล้วตรงไหนคือสาระกันแน่ าไปหามาหาไม่เจอเอาก็ในเมื่อมันยังไงนะหาไม่เจอไม่มีสาระก็ถ้ามันสาระอยู่ตรงไหนสุขมันจะอยู่ตรงนั้นไงจำฝังเราจะแบบมาหาความสุขได้แต่กี้ไม่ใช่มากก็เสื้อให้เรามีความสุขนี่อยู่ไม่ใช่เหรอนี่ก็มันจะเริ่มรู้สึกว่ามันปลอมๆอยู่นะมันเฟกๆนะมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ถ้าเราจะบอกว่าเออเสื้อเนี่ยสวยงามมากเลยกางเกงกระโปรงก็งามอะไรต่างๆดีใช่ป่ะเออแต่เดี๋ยวนะรถนี่ทำมาจากอะไรนะทำมาจากเหล็กแบบนี้มีการดีไซน์มีการอะไรแบบนี้มีการดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุเงื่อนไขของเขามาโอ้นี่เขาเล่าให้ฟังนี่สาระมันอยู่ตรงนี้ดีๆมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาฉันทำมาอย่างนี้อ๋อเหรอโอเคโอเคแล้วงั้นทำมายังไงทำไมถึงอันนี้มันถึงดีอย่างนี้เราไล่ไปเนี่ยมันก็จะว่ามีเหตุต่อมาอยู่ดีอ่ะแล้วตรงที่จุดที่ว่าเราจะเอาความแบบสวยงามดีงามก็บอกว่าสาระมันอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าไอ้ที่สวยงามดีงามมันไม่ได้สาระมันอยู่ตรงนี้ไงก็นึกว่าสาระมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วจะมาเอาความสวยงามดีงามตรงนี้มันจึงก็แบบที่มันจะไปไงมันจะปลอมไงเอ้าสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณจะมาเอาความสวยงามตรงนี้สาระมันอยู่ตรงนั้นสาระมันอยู่ตรงผ้านี่จะมาความสวยงามตรงเสื้อนี่มันจึงค่อนข้างแบบเฟกไม่ใช่ของจริงละเออถ้าตรงเสื้อมันมีสาระอยู่ตรงเสื้อของมันเองนี่แล้วก็งามจริงๆเลยอันนั้นมันก็คือจะดีไงเอ๊ะแต่ในเมื่อมันของนี่มันไม่ใช่สาระจริงๆสาระจริงๆมันอยู่ที่เหตุของมันแล้วเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่มันไม่ใช่สาระเนี่ยมันจึงปลอมไงนะว่ามันจะเป็นความสุขจอมปลอมเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมเป็นความปลิ้นปลอกปลิ้นปลอกของอะไรของจิตของเราที่หลอกให้เราเห็นว่าเนี่ยมันสวยงามนะนี่มันน่ายินดีนะมันน่าพอใจให้เราเห็นสุขในของที่มันเป็นทุกนั้นเห็นสุขในสิ่งที่ไม่ใช่สาระนั้นทุกที่พูดเมื่อสักครู่นะกับทุกขสัญญาไม่เหมือนกันนะเห็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยหมายถึงเวทนาเราจะมาเอาสุขเวทนาในสิ่งที่มันเป็นทุกมันไม่ใช่ของมันเองมันไม่ได้มันไม่ใช่สาระจะมาหาสุขก็เวทนาในสิ่งที่ไม่ใช่สาระไม่ได้ไม่ต้องไปเอาสาระก่อนนั้นคือเหตุของมันกี้ว่าจะไปหาสุขในสิ่งที่เป็นสาระตรงนั้นคือเหตุของมันเช่นผ้าเฮ้ยจะไปหาสุขเอาก็บอกสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระมันอยู่ตรงได้เอ้าเหรอเราก็จะไปหาสุขได้กับจอมปลอมในผ้านั้นหลวงพ่อเขาบอกมันไม่ใช่สาระตรงนั้นมันสาระอยู่ตรงได้ใช่ปะเอาก็ไปตรงได้ต่อไปอีกเขาจะไปหาสุขตรงนั้นมันจะหาไม่เจอไงเพราะมันก็ไม่ใช่สาระต่อไปอีกและต่อไปอีกเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันไม่มีจบวนไปแล้วก็วนมาแล้วก็วนไปไล่ไปได้หาอะไรหาเงาเจ้าของหาเจอไหมไม่มีอะไรเป็นเงาเฉยวนไปวนมาก็หาไม่เจอเหมือนหาพยับแดด

ที่เรากำลังจะเดินทางไปข้างหน้านั้นถ้าเรามีความคิดว่าโอ้ยทำไมฝนมันมาตกตอนกลางวันอย่างนี้เนาะฝนตกแดดออกมันมีหรอเข้าไปหาดูจริงๆอ้าวไม่มีน้ำนี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นภาพลวงตาไงทุกฝั่งคิดว่าจะมาหาสาระในสิ่งที่เป็นของลวงเนี่ยมันจะไม่มีเอาใหม่นะต่อไปนะเหมือนเวลาคนเขาตกน้ำทุกฝั่งเขาว่ายน้ำป๋อมแปมป๋อมแปมอยู่กลางแม่น้ำกระแสน้ำนี่ก็ซัดพัดพาไปโอ้จะหาที่อะไรเกาะเห็นอะไรมาลอยตุ่มป่องตุ่มป่องมาโอ้คิดว่าจะเข้าไปเกาะคิดว่าโอ้ฉันจะรอดแล้วอย่างน้อยก็จะมีที่เกาะที่จับให้หายใจได้สะดวกแต่พอคว้าเขาจริงๆใช่ปะเอ้ามันเป็นฟองน้ำเป็นแบบว่าโฟมที่ลอยมาตามผิวน้ำเกิดจากการที่น้ำมันตีกันมากทางด้านต้นน้ำหรือไม่รู้ยังไงล่ะเกิดเป็นฟองน้ำแบบเป็นโฟมลอยมาทางผิวน้ำเป็นเหมือนแพใหญ่ๆแต่พอเข้าไปจับจริงๆเนี่ยจับไม่ติดเลยมันหายไปเลยสลายไปเลยคิดว่าจะเอาสาระจากจุดนี้แต่พอจะเอาเข้าจริงๆหาสาระหาเกณฑ์สารไม่ได้งั้นคนจมน้ำน่าจะไม่ถูกหรอโอ้ถูกแน่นอนทุกฟังเหมือนคนคิดว่าจะไปหาน้ำจากตรงจุดที่มันไปยับแดดเนี่ยหาแล้วจะเจอไหมโอ้ยหาไม่เจอมันจะเป็นไงก็เรียกเป็ดมาหรือเราจะไปหาจับหาเกาะที่โฟมอยู่ลามาตามแม่น้ำให้มันพ้นจากความทุกข์ให้ได้มีหลักมีอะไรแต่จะไปเอาหลักตรงที่มันไม่ใช่หลักนะตรงที่มันเป็นโฟมคุณก็จะทุกข์โอ้ยแห้วเลยเรียกเป็ดมาอีกหรือเราพิจารณาดูก็ได้ทุกฝั่งเป็นเปรียบเทียบถึงต่อมน้ำต่อมน้ำเนี่ยหมายถึงเวลาที่ฝนท้ายฤดูมันจะเป็นฝนเม็ดใหญ่ๆฝนเม็ดแบบบางทีเม็ดเท่าหัวแม่โป้งอย่างนี้นะเป็นเม็ดใหญ่ๆเวลามันกลั่นตัวลงมาเวลากลั่นตัวลงมาน้ำหยดใหญ่ๆหยดลงบนผืนน้ำมันก็จะเป็นต่อมใหญ่ๆขึ้นมาบางจุดบางที่มันก็จะเป็นลักษณะที่มีแรงตึงผิวสูงมันก็จึงทำให้เป็นฟองขึ้นเรียกว่าต่อมน้ำต่อมน้ำเกิดขึ้นแล้วก็แตกกระจายอยู่บนผิวน้ำบางอันนี่โอ้โหมันใหญ่ด้วยนะแล้วมันก็แตกโป๊ะแตกโป๊ะออกโอ้มันเกิดแป๊บเดียวเองนะนี่นะแล้วก็ที่ว่าใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ใหญ่จริงๆมันแตกปุ๊บออกมันก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นน้ำแค่หยดเดียวโอ้ตรงนี้มันก็แค่ดูเหมือนเฉยๆว่ามันใหญ่ดูเหมือนเฉยๆว่ามันมีเยอะแต่จริงๆมันมีไม่เยอะถ้าเราจะเอาว่าให้มันเยอะๆแต่จริงๆพอไปเห็นว่ามันไม่เยอะทำไงอ่ะโอ้ก็เรียกเป็ดมาอีกหรือว่าคนที่เขาจะไปหาแก่นไม้ทุกฝั่งเป็นเปรียบเทียบไว้ตรงการแก่นไม้มาทำอะไรเสาเรือนบ้างมาทำฝาเรือนบ้างมาทำอะไรสิ่งต่างๆที่มันจะต้องใช้แก่นไม้ในการทำแต่พอเข้าป่าไปเจอต้นกล้วยต้นกล้วยป่าเนี่ยมันก็จะต้นใหญ่ๆหน่อยโคนมันก็จะดำด้วยใหญ่ด้วยขึ้นไปสูงชะลูดเลยแล้วปลีกล้วยมันอาจจะแบบว่าบางพันก็ชี้ขึ้นฟ้าถ้าดูไม่ดีมันก็พลาดได้ว่าเออนี่จะเป็นต้นไม้ที่มีแก่นเขาก็ตัดมาเอาลงที่นั่นแหละปอกกาบออกกาบที่หนึ่งกาบที่สองกาบด้านนั้นด้านนี้ให้แก่นอยู่ตรงไหนแก่นอยู่ตรงไหนโถท่านฟังกระพี้ก็ไม่เห็นด้วยซ้ำแก่นจะไปเจออะไรต้นกล้วยไม่มีแก่นเอาแต่จะมาหาแก่นจากต้นกล้วยจะเจออะไรมันจะหาไม่เจอหรือว่าคนเขาเล่นมายากลเป็นนักแสดงมายากลกับลูกมือตัวขยันของเขาเล่นแสดงมายากลนี่เหมือนเสกของออกมาได้จากที่ว่าไอ้ตรงนี้มันมีอยู่อ้าวทำไมทำหายไปได้บางทีมายากลซับซ้อนกว่าอีกเหมือนเดินทะลุกำแพงได้เหมือนแบบหายจากตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นได้ขอโทษเก่งมากเลยพอดูจริงๆอ้าวมันเป็นทริคนะเนี่ยมันเป็นกลลวงเฉยให้เราเข้าใจว่าหายตัวได้แต่จริงๆเนี่ยเป็นกลลวงเป็นความสามารถเขาแบบนึงแหละที่สามารถจะลวงเราได้เขาไม่ใช่ของจริงเลยโถคิดว่าเป็นผู้วิเศษโอ้ยเซ็งเป็ดเลยทุกฝังที่เรียกเป็ดมาเรียกเป็ดมาเนี่ยเพราะมัน

0: กลายเป็นหนังคนละม้วนเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างจะทำให้เกิดความรู้ที่ว่าอาโถจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดปะโถเอ้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดที่เราคิดว่ามันจะเป็นสุขสัญญาที่เราจะคิดว่าเออมันเป็นของที่นิจจังเป็นของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามที่เราปรารถนานั่นคือเป็นสุขสัญญาเป็นนิจจังสัญญาจริงๆเนี่ยมันเป็นทุกขสัญญาคือมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองนะมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนั่นคืออนิจจังในความที่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นทำให้ตัวมันเนี่ยมีคุณสมบัติของการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากที่เราว่าดูเหมือนเป็นน้ำอยู่ข้างหน้าจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นประยับแดดที่เราเห็นว่าเหมือนเขาเหาะเหินเดินอากาศได้ทะลุฟ้าทะลุกำแพงได้จริงๆเป็นมายากลที่เราเห็นว่าจะเหมือนมีแกนแต่จริงๆมันคือต้นกล้วยจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราจะเกิดความอ๋อขึ้นมาตรงนี้อ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราทำความเข้าใจคือพยายามกำหนดรู้คือสัญญาใช่ปะในทุกเนี่ยเพราะจริงๆมันคือทุกข์เนี่ยทุกฝั่งจริงๆมันไม่ใช่สุขจริงๆมันไม่ใช่สุขกายของเราจริงๆไม่ใช่สุขนะทุกฝั่งที่เรารู้สึกว่าสุขที่เรารู้สึกว่าสุขเนี่ยคือเราถูกจิตของเราหลอกอยู่พอเรามีความเพลิดเพลินพอใจลุ่มหลงไปจุดไหนส่วนใหญ่มันก็อยู่ในกายเรานี่แหละแม้กินอิ่มนอนหลับเดินไปนั่นนี่ได้คิดนี้โน้นได้มันก็มีความสุขใช่ปะล่ะเรามีความสุขมีความเพลินอยู่ตรงไหนเราก็จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเนี่ยว่าอ๋อนี่มันสุขได้ถ้าแบบนี้เราจะสุขสุขในกายของเราแบบนี้นอนแบบนี้ก็สุขกินอันนี้ก็สุขสุขแบบนี้เราก็จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรานี่ก็สัญญาของเราเหมือนกันเรียนสุขสัญญาเพราะเรามีสุขตรงไหนเราจึงมีความเพลินมีความพอใจไปตรงนั้นไงเพลินพอใจตรงไหนตรงนั้นก็มีความยึดถือคืออุปาทานยึดถือแล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยอยากจะให้นี้เป็นอย่างนี้อยู่ไปตลอดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงนะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราก็อยากจะไปควบคุมเหตุปัจจัยนั้นด้วยมันจึงขยายออกไปละตัณหามันจะขยายออกไปละนี่คือลักษณะของตัณหาที่มันเป็นเครือข่ายขยายไปทั้งเหตุด้วยผลด้วยเหตุผลของตัณหานั่นแหละก็อยากจะควบคุมไปหมดพอควบคุมแล้วมันก็เป็นนิจจังใช่ปะความเพลินตรงนั้นมันจึงเกิดเราก็จะต้องทนอยู่กับความทุกข์นี้ทนอยู่กับสิ่งที่มันจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไงจริงๆแล้วมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไงจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ไงจริงๆแล้วสิ่งนี้นั้นนั่นน่ะมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากพระพุทธเจ้าจึงเอาความจริงมาเปิดเผยว่านี่เอาเป็ดออกไปคุณจะไม่ต้องมาเซ็งอีกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็ดนะจริงๆมันไม่ใช่สุขนะจริงๆมันคือทุกข์ทุกอยู่ตรงนี้ทุกขสัญญาตนเรียกให้กำหนดหมายรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นทุกข์งี้นะนี่นะไม่ใช่แค่ทุกขเวทนานะทุกขเวทนามันยุ่งน้อยไปคือทุกขลักษณะทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นสุขเวทนาทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาทุกขลักษณะในสิ่งที่เป็นความรู้สึกคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขนั้นเราเรียกว่าเป็นทุกขมสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันในสิ่งนั้นมีทุกขลักษณะคือความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะอะไรนะเพราะมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยในสิ่งอื่นสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงนั้นคือเหตุเกิดของเขาเพราะสาระอยู่ตรงนั้นเหตุเกิดอยู่ตรงนั้นเราตามสาระนั้นไปอีกดูอันนั้นเป็นสาระจริงไหมลองพิจารณาดูอาศัยเหตุเกิดหรือเปล่าจะมีเหตุเกิดสาระไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระอยู่ตรงเหตุนั้นเอาตามเหตุไปดูอีกมีเหตุอยู่ใช่ไหมเอาใช่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงสาระอยู่ตรงนั้นไหมก็ถ้ามันมีเหตุเกิดอยู่อีกสาระไม่ได้อยู่ตรงนั้นจะมาหาความเป็นสาระในสิ่งที่ไม่ใช่สาระจะหาไม่เจอสุดท้ายจะหาอะไรเจอหาไม่เจออะไรเอาแล้วนี่เป็นยังไงเนี่ยอโถมันหลอกเรานี่นะฮะเวเลยท่านฟังฮะเวเนี่ยว่าโถปะโถที่แท้มันเป็นอย่างนี้ที่แท้มัน มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ของสุขที่แท้มันเป็นของทุกข์ของที่มันเป็นทุกข์เราจะไปทนอยู่กับมันทำไมของที่มันเป็นทุกข์เราจะไปยึดถือนั่นคือแบกมันไว้ทำไมทำไมเราจะต้องมาทนทุกข์อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ทำไมเราจะต้องมาทนอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์นี้ทำไมเราจะต้องมาทนอยู่ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยทำไมทำไมทำไมถามตัวเองดูถามจิตดูจิตทำไมคุณไปยึดถือสิ่งนี้ก็ท่านบอกแล้วเหตุผลมันก็คือพอใจเพลินไงพอเพลินพอใจไปมันก็ไปยึดถือก็เพราะเหตุนี้แหละยึดถือมันเป็นตัวเรายึดถือวันนี้เป็นสาระแล้วมันมีสาระไหมไม่มีความจริงปรากฏว่าทั้งมันจริงๆไม่มีสาระเนี่ยแล้วจะเอามันไว้ทำไมนั่นน่ะสิไม่มีเหตุใดเลยที่เราควรจะยึดถือมันเอาไว้ไม่มีเลยเราจะตัดสินใจข้อนี้ไม่ได้นะระวังถ้าเราใช้อารมณ์ก็ฉันยังพอใจอยู่ก็อารมณ์ไงอารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้เหตุผลใช้เหตุผลใช้เหตุผลดูด้วยเหตุผลคนเรามันจะใช้เหตุผลคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกถ้าจิตเขายังมีความลำเอียงมีความอคติอยู่จิตต้องเป็นสมาธิคุยกับจิตที่เป็นสมาธินี่มันจะคุยรู้เรื่องแต่ถ้าคุยกับจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันก็ตามอารมณ์เวลาไหนจิตมันไม่เป็นสมาธิเราจะคุยเหตุผลกับเขามันก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็ไปตามอารมณ์ชอบไม่ชอบแต่เวลาไหนจิตเป็นสมาธิคุยกันด้วยเหตุผลเนี่ยรู้เรื่องไม่ไปตามอารมณ์พอเรารู้เรื่องแล้วเนี่ยด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นที่จิตใช่ปะจิตรู้เข้าใจแล้วอ้าวโธ่เรามันมาหลอกตัวเองนะนี่นะจิตเนี่ยมันหลอกตัวมันเองคือก็หลอกตัวเรานั่นแหละถ้าเรายังรู้สึกว่าจิตเป็นของเราเราก็หลอกตัวเองนั่นแหละเอ้าที่แท้เป็นอย่างนี้เหรออ้าวโธ่ทำไมสุดท้ายก็โทษใครโทษตัวเองไอ้ที่ว่าโทษตัวเองโทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเราเองเป็นคนหลอกตัวเราเองนี่แหละมันจริงว่าโธ่มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วจะไปโทษใครที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองปัดโธ่เอ้ยโอ้อยู่ตั้งนานอารมณ์นี้มันจะเกิดขึ้นตามฟังท่านจะใช้คำว่าฮาเวจะอุทานขึ้นมาเลยว่าพาราหะเวปัญจักขันธาปัดโธ่ที่แท้ขันธ์ทั้งห้ามันหนักมันไม่ใช่แค่รูปนะอะไรที่เกิดขึ้นในรูปนี้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกนี่เกิดขึ้นในกายนี้ความรู้สึกนี่เกิดขึ้นจากที่เราเห็นภาพได้ยินเสียงจะมีความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างความรู้สึกนั้นก็เป็นกองกองหนึ่งเป็นขันขันหนึ่งยังมีความหมายรู้อีกเรารู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เป็นสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นในกายนี้สังขารด้วยวิญญาณด้วยหมู่แห่งวิญญาณไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้ในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์หมู่แห่งวิญญาณทั้ง6ที่อาศัยกายนี้เกิดด้วยความหมายรู้ที่อาศัยสัมผัสอาศัยผัสสะนี้เกิดด้วยจากช่องทางต่างๆเหล่านั้นการปรุงแต่งกระบวนการของมันนี้ในกายนี้ก็ด้วยรวมมาลุมมาตุ้มกันอยู่ในกายของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าขันธ์5เนี่ยที่แท้ปัจโธมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ของที่จะมาหาสุขมันไม่ใช่ของที่จะเป็นสาระแก่นสารมันเป็นของที่เป็นทุกข์มันเป็นของที่ไม่มีสาระมันเป็นของที่ไม่มีแก่นสารจะมาหาความเบามาหาความสุขในสิ่งที่เป็นหนักในสิ่งที่เป็นทุกข์มันไม่ได้และโทษใครโทษใครไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองโอ้ยตัวเราเองเราจะไปโทษตัวเองทำไมมันก็ได้แค่ปัทโธเอ้ยมันก็อย่างนี้นี่เองปัทโธเอ้ยมันอย่างนี้นี่เองตัวใครไม่ได้ต้องฟังปัญญาเกิดก็ดีแล้วดีกว่าที่จะมาโง่ต่อไปวางได้เร็วเท่าไหร่นั่นแหละตัวเราเองนี่แหละมันนั้นแบกของหนักไปการแบกถือของหนักมันจึงเป็นทุกข์การที่ไม่ต้องมาแบกของหนักอีกนี่สิต่างหากเป็นความสุขไม่ใช่ว่าจะไปยึดถือในสิ่งที่เป็นสุขเราจะได้สุขยึดถือในสิ่งที่เป็นสุขเราจะได้ทุกข์นะท่านฟังเอ้าจริงเหรอใช่สิ พราะสิ่งที่เป็นสุขนั้นมันคือแค่สุขเวทนาสิ่งที่เป็นสุขมันคือกองของกายกองของรูปกองของเวทนารูปขันธ์เวทนาขันธ์เหมือนกันนั่นแหละยึดถือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสุขเราก็เป็นทุกข์อยู่ดีต้องทนอยู่ในกับสิ่งที่เป็นทุกข์ที่มันแฝงมาในรูปของสุขเวทนานั้นอีกทนอยู่กับมันอีกแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันหนักแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเบามันไม่ใช่ของสุขคนเรามันจะไปหาความเบาเวลาที่ถือของมาหนักๆบอกว่าเออคุณเอาของเบาๆมาให้ผมอีกนั่นผมจะถือให้มันได้เบาๆหน่อยถือของหนักอยู่แล้วจะไปเอาของเบามาถือให้มันเบามันจะเป็นไปได้ยังไงทุกฝั่งมันก็หนักแบบเบาๆนั่นแหละมันจึงมาหลอกลวงตัวเองเอาไว้เราก็วางของหนักนั้นสิการแบกถือของหนักท่านจึงบอกเป็นความทุกข์ถือของเบาก็ทุกข์ถือของหนักก็ทุกข์อยู่ดีเราจะหาความสุขได้ไงไม่ใช่จะหาจากสุขเวทนาทุกฝั่งหาจากการปล่อยวางความทุกข์ต่างหากถ้าเราปลงภาระหนักเสียได้วางความทุกข์นั้นเสียความเบาเกิดขึ้นเองไม่ใช่ไปหาของเบาๆมาถือเราไม่ได้จะไปยึดถือเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาถ้าเราวางเวทนาได้ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเจาะจงลงมาเรียกสุขเวทนาเนี่ยถ้าคุณปลงภาระหนักคือสุขเวทนาได้นั่นเป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาเพราะอะไรเพราะตัณหามันถูกถอนออกแล้วอวิชชามันจางคลายไปแล้วตัณหาจางคลายไปอวิชชาจางคลายไปสุขอื่นที่เหนือกว่าสุขเวทนาที่เราเพิ่งวางไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะเย็นสุขแบบเย็นเย็นเย็นเย็นความเย็นนั้นคือนิพพานทุกฝั่งนิพพานแปลว่าเย็นมันจะชุ่มเย็นอยู่ในใจวางแล้วอย่าไปยึดติดนะระวังมันกลับกำเริบได้นะถ้ามันยังไม่หมดจริงก็ใช่อยู่นั่งสมาธิพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางได้ดีทำฝั่งดีดีดีอันนี้เรียกว่าเป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นบางทีมันชั่วคราวในขณะที่เราสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยการทำสมาธิอะไรต่างๆดีแต่พอเราเผลอสติมันตรงข้ามกับเพลินพอเราเผลอสติปุ๊บเราก็กลับไปเพลินอีกความเพลินใดความเพลินนั้นคือความยึดถืออุปทานมันก็ไปยึดถืออีกก็ไปติดหนึบยกของหนักขึ้นมาอีกมันก็ยังไม่พ้นทุกข์จริงไงชั่วคราวชั่วคราวโปรโมชั่นให้ได้เห็นให้ได้รู้ก็อย่างดีทำตรงนี้ให้ได้บ่อยๆท่านผู้ฟังให้เข้าได้บ่อยๆให้เข้าได้บ่อยๆในความที่เราพิจารณาเห็นข้อนี้คือความยึดถือเนี่ยมันเหนียวมันหนืดตัณหาเนี่ยมันกว้างขวางกระจัดกระจายอวิชชาเนี่ยมันลึกล้ำซ่อนเร้นเราจะกำจัดมันได้ต้องซ้ำๆย้ำๆวันที่เราพิจารณาข้อนี้โอเคครั้งหนึ่งสองครั้งโอเคเข้าใจดีสามครั้งสี่ครั้งเข้าใจดีบางทีมันต้องใคร่ครวญครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมต่างๆไม่ได้ทำครั้งเดียวไม่ได้ทำสองครั้งนะทุกฝั่งทำทั้งวันตลอดทั้งปีเป็นหลายๆปีบางทีหลายๆปีไม่พอเป็นหลายๆชาติมาแล้วนี่เอ้าก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทำครั้งเดียวสองครั้งมันไม่ได้บางคนก็ได้ทำไม่ได้ว่าจะต้องนับจำนวนครั้งอ่ะทำก็ไปเลยทำตลอดใคร่ครวญตลอดทุกขสัญญาเราจะเกิดความเข้าใจเห็นความจริงรู้ถึงสิ่งที่ใช่ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้ถึงสิ่งที่เป็นสาระหรือไม่ใช่สาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ 5แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระนั้นคืออริยมรรคมีองค์ 8คือปัญญาของเราคือสมาธิของเราคือสติของเรานั่นเป็นสาระนั่นเป็นประโยชน์สาระนี้ก็ไม่ใช่มาเที่ยงนะแม้แต่สมาธิแม้แต่ปัญญาแม้แต่สติก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มันยังมีสาระมันยังมีประโยชน์ที่แฝงอยู่ในความไม่เที่ยงของมันนั้นเราเอามาทำเราเอามาปฏิบัติสิ่งนี้แหละท่านฟังจะเป็นที่พึ่งได้มันพึ่งได้ไงมันจะเป็นสาระขึ้นมาได้ให้เรารักษาปัญญาทำความเข้าใจนี้ให้ได้อยู่ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนทุกภาคส่วนเฝ้าระวังผลยืดเยื้อจากสงคราม
9: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงภาพรวมตลาดทุนไทยว่าตลาดทุนสามารถปรับตัวรับมือกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ดีในระดับหนึ่งโดยดัชนีมีการขยายตัวโดดเด่นและสามารถฟื้นตัวยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้อีกครั้งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวดีขึ้นจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทและยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนที่พุ่งสูงถึง1,000,000,000 บาทซึ่งโลกการลงทุนได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนรุนแรงที่จะยืดเยื้อไปอีกอย่างน้อย2 ปีครึ่งจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ภาคการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะขยายตัวได้ดีเกินคาดแต่ยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อการนำเข้าที่พุ่งสูงและผลกระทบต่อกลุ่ม SME จากการเข้ามาของสินค้าจีนจำนวนมากมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ1และการปล่อยเงินบาทให้อ่อนค่าในกรอบ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยพยุงภาคการส่งออกการเกษตรและการท่องเที่ยวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานขอเวลาศึกษาอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
10: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันสูตรคำนวณเงินบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่หรือสูตรแคลร์ที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านยืนยันจะไม่ปล่อยให้ล่าช้าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจพร้อมรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่จำเป็นต้องหารือร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้งเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมขอให้มั่นใจจะไม่ล่าช้าแน่นอนหากปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่แล้วไปกระทบสิทธิของผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างไรจึงขอเวลาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงนาม ส่วนการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมต้องการสำนักงานประกันสังคมที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดระนองพร้อมรับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย
11: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้แจ้งเตือนแนวโน้มสภาพอากาศช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนโดยคาดว่าจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดระนองจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่ทั้งการเร่งเปิดทางน้ำขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญโดยเฉพาะเขตชุมชนและสถานศึกษารวมถึงเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนสำรองกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาที8นาทีแล้วนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมครับพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะดิฉันแอลชัยนันแก้วกล่ำนะครับวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอังคารที่12พฤษภาคม2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมีย
0: ครับผมสวัสดีพี่แอลด้วยนะครับสำหรับในเช้าวันนี้และท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ตอนขับรถมาทำงานเห็นบรรยากาศในเช้านี้ค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆเลย
1: คือต้องบอกว่าเมื่อเช้าขับรถมาเนี่ยช่วงก็ประมาณสักเกือบตีห้าปรากฏว่ามีเม็ดฝนตกลงมา
0: ตกแล้วเหรอ
1: ใช่ป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะ
0: โอ้ตายแล้ว
1: แต่ว่า
0: อันนี้ขับรถยนต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้ามอเตอร์ไซค์คงเปียก
1: นะฮะอ่ะยังไงต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายท่านน่าจะออกมาทำงานกันแล้วนะช่วงเวลาแบบนี
0: ้โอ้ยเดี๋ยวนะหกโมงเช้าอาจจะยังไม่ออกกันนะน่าจะออกสักหกโมงครึ่ง
1: บางท่านเขาใช้ขนส่งสาธารณะนะเพราะว่าแล้วก็บางทีที่ทำงานอาจจะอยู่ไกลมากๆอ่ะนะก็ต้องออกกันตั้งแต่ช่วงเช้า
0: ใช่ค่ะนะครับก็จริงๆหลายๆคนคิดว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หมดเรื่องของประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนแล้วเนี่ยเมื่อวานวันจันทร์ก็บอกเลยว่าร้อนมากๆเลยแล้ววันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเจอฝนเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบริเวณภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากสภาวะอากาศที่ฝนตกมากขึ้นด้วยนะครับผมและฝนที่ตกสะสมด้วยโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยเนี่ยสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนตอนนี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรครับควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองนะครับส่วนฝนละอองในระยะนี้นะครับมีการสะสมฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากจะมีฝนตกลงมาโปรยปรายในหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะนี่ก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เรามาเริ่มข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะในเรื่องที่รัฐบาลนั้นเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชรวมถึงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในโอกาสในการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปี
0: ครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุ
0: ม
1: คณะต่างๆซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องกันทั้ง3คณะซึ่งเป็นการประชุมที่ตึกสันติไมตรีนะในหลังในนะครับทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการประกอบไปด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้กล่าวนะคะว่าในการประชุมในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการทั้ง3คณะเพื่อติดตามวาระการก้าวหน้าและ ตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลค่ะท่านได้ย้ำค่ะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในด้านของการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานเฉลิมพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆริณายกและการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไยพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกิจในวาระครบรอบ100ปีการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการค่ะ
0: ครับส่วนในวันนี้นะฮะก็นายกก็จะร่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็น่าจะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย2แล้วก็น่าจะมีการนำเสนอประเด็นต่างๆนะครับในเรื่องของมติต่างๆมานำเสนอตลอดช่วงข่าวในทั้งวันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับหลังจากที่มีการยืนยันนะครับในการกู้เงิน400ล้านบาทนะครับล่าสุดครับทางพรรคฝ่ายค้านครับประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคประชาชนครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายกรจติกาวนิชครับและผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านครับยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ครับทั้งนี้ครับฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลนะครับว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดนั้นมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสก็ต้องมาดูกันต่อไปสำหรับการยื่นของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั่นเองนะครับ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ออกมาย้ำนะคะว่าการออกพรก.เงินกู้400ล้านบาทเนี่ยเพื่อเร่งเยียวยาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านได้มีการไปยื่นนะต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวถึงกรณีที่ทางด้านของนายกรจติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดเงินกู้พรก.เงินกู้กรอบวงเงิน400ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังท่านบอกว่าในฐานะทางด้านของฐานะฝ่ายค้านเนี่ยก็คือต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามองว่าทั้งสองโครงการเนี่ยมีเจตนารมณ์เดียวกันก็คือต้องการให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ยังกล่าวถึงนะคะว่าถึงข้อท้วงติ่งจากทางด้านของนายกรจติกาวนิชว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังความคิดเห็นในทุกส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนนั้นต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกับทางด้านของกรณีทางด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ระบุนะว่ารัฐบาลของงบประมาณเนี่ยถึง400ล้านบาทแต่ใช้เอกสาร5หน้าอันนี้ท่านบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะ
0: ก็เรียกว่าภาษาการเมืองแหละก็คือแซะเลยว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยก็พูดกันอาจจะคนละเรื่องอันนี้ก็ต้องดูประสบการณ์ในการทำงานกับรัฐบาลกับทางนักการเมืองที่ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องเป็นสีสันทางการเมืองเหมือนกันนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นสดใหม่ต้องมาดูกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามทีครับการ ออกพ.ร.ก.กู้เงินของฝ่ายรัฐบาลนั้นก็มีการอ้างเหตุผลว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนการตรวจสอบฝ่ายค้านนั้นก็เป็นไปตามกลไกของสภานั่นเองนะครับดีครับทำเพื่อประชาชนแล้วก็ตรวจสอบเพื่อประชาชนด้วยนะครับยังอยู่กันที่เรื่องนี้หน่อยนะครับไปดูฝากฝั่งของรองนายกเอกนิติกันบ้างครับซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธรประภาสครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการพูดถึงนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านนั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญถึงการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับในเรื่องนี้ครับรองนายกบอกว่ารัฐบาลนั้นดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถจะประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดครับจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันครับไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกนั้นซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่2.9%นะครับและก็มีแนวโน้มเงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจครับโดยเฉพาะ SMEและหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปครับอาจจะกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับทั้งนี้ครับรองนายกก็ย้ำนะครับว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี้นั้นเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวครับส่วนการที่ฝ่ายค้านนั้นมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครับจะส่งผลกระทบต่อโครงการของรัฐบาลหรือไม่ครับรองนายกเอกนิติก็บอกว่านะครับอย่างไรก็ตามทีรัฐบาลยังต้องเดินหน้าตามขั้นตอนเนื่องจากพ.ร.ก.ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วครับพร้อมระบุว่าในการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการไว้ล่วงหน้าและยืนยันว่าไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในอดีตยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มอาจจะเพิ่มไปถึง4-5ได้คือ4%-5%ครับโดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเกือบ10%เรื่องนี้ครับมีการหารือธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องถึงนโยบายต่างๆเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนสำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทย plus รองนายกเอกนิติครับกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบการกู้เงินและการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก่อนเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผ่าน5หลักการครับคือการมุ่งเป้าการเกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานสฟอร์มความโปร่งใสซึ่งเน้นย้ำในการกลั่นกรองต้องเปิดเผยทั้งหมดและการทำงานร่วมกันนะครับโดยมีการนำภาคเอกชนครับมาร่วมด้วยขณะนี้ต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวาระต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็เป็นทางด้านของพ.ร.ก.เงินกู้นะคะที่ทั้งสองฝ่ายกู้เงินนะขออภัย400,000,000 บาทซึ่งทางด้านทั้งฝ่ายค้านเองแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะคะก็มีในส่วนของสีสันของทางด้านของการเมือง
0: ดีครับ
1: การเกิดขึ้น
0: นะรัฐบาลทำเพื่อประชาชนฝ่ายค้านก็ตรวจสอบเพื่อประชาชนครับดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นกันอย่างไรแต่ว่าเรามาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกันเรื่องของกรณีที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็พอเสร็จเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ขับรถเนี่ยเขามีการพกอาวุธปืนก็เลยนำไปถึงการไปตรวจคนบ้านปรากฏว่าไปพบคลังแสง
0: โอ้โหซึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้คือในพื้นที่ชลบุรีไหมฮะ
1: ใช่ไปพบคลังแสงหลังจากนั้นก็มีการสอบสวนอูดกันยาวมากเลยทั้งตำรวจทั้งกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าอาวุธปืนเนี่ยที่พบปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของตำรวจสน.สายไหมด้วยก็มีการสืบสวนสอบสวนกันมาสัก2วันได้แล
0: ้
1: วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่าโอ้โหปรากฏว่าผู้ที่ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นชาวจีนชาวจีนก็คือพบบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนด้วยนะ
0: มีบัตรประชาชน
1: สีชมพู
0: ม
1: ี
0: บ
1: ั
0: ตรประจำตัวประชาชนคนไทย
1: แล้วคือมีบัตรต่างด้าวสีชมพูและอีกคนเนี่ยคือมีบัตรประชาชนสีฟ้า
0: เหมือนเราเลย
1: นะคะกรณีนี้เนี่ยทั้งตำรวจเองทั้งกระทรวงมหาดไทยเองก็รีบที่จะชี้แจงเนี่ยแหละว่าเอ๊ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรตอนนี้ในส่วนของทางด้านของตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบทางด้านของอาวุธปืนรวมถึงที่มีทางด้านของตำรวจสน.สายไหมเนี่ยว่าเอ๊ะอาวุธปืนเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่
0: คือยิ่งขุดอ่ะยิ่งเจอโป๊ะเยอะขึ้นยิ่งเจอแบบหลักฐานต่างๆแล้วก็มีคนไปเปรียบเทียบเหมือนกันว่า กว่าที่โค้ชเชนะฮะโค้ชเทควันโดจะได้เป็นซิติเซนจะได้เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยมันหลายปีมากแต่นี่กลับมีใครไม่รู้นะฮะเป็นบัตรประชาชนสีฟ้าเหมือนเราอันนี้ต้องสืบสวนกันต่อไปน่าจะยาวด้วยเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: ไปดูเรื่องนี้ก่อนแล้วเรื่องคลังแสงที่เจอก่อนดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ให้สัมภาษณ์นะเมื่อวานนี้ถึงกรณีที่มีการตรวจพบอาวุธปืนของตำรวจสน.สายไหมในความครอบครองของนายหมิงเฉินซันเนี่ยก็คือผู้ต้องหาชาวจีนท่านบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคือพบว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ยมีชื่อผู้ครอบครองนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สายไหม
0: คือเจอปืนคลังแสงเนี่ยนะปืนของเจอปืนที
1: ่
0: บ้านของคนจีน
1: แต่ปืนที่เขาพกตอนที่ขับรถไปแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ย
0: ไม่ได้เป็นชื่อเขาเป็นชื่อของตำรวจสายไหม
1: ค่ะนะคะตอนนี้นะคะมีชื่อผู้ครอบครองเนี่ยก็คือเป็นเจ้าที่ตำรวจของสน.สายไหมซึ่งเป็นการซื้อปืนจากตัวโครงการสวัสดิการตั้งแต่ปี2545โดยใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนก็คือป.4
0: ไปป.4
1: นะคะระบุเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่าห้ามซื้อขายเว้นแต่ตกทอดเป็นมรดกนะคะดังนั้นในเรื่องของการซื้อขายต่อหรือการเปลี่ยนแปลงมือจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าต้องตกทอดเป็นมรดกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในส่วนของเส้นทางปืนเนี่ยที่ตกไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนคือพบนะคะว่าเป็นการซื้อขายต่อกันมาเป็นทอดๆ
0: อาจจะไม่ได้ขายจากตำรวจท่านนั้นมาที่คนจีนคนนี้อาจจะมีการขายมาเป็นทอดๆตั้งแต่ปี45เพราะนี่ปี67มัน20ปี
1: 69
0: ใช่ขอโทษปี69แล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: มันจะ24ปีแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองตอนนี้เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือเพื่อเป็นการตรวจสอบอาวุธปืนกระบอกนี้ว่าตกไปถึงมือชาวจีนได้อย่างไรโดยจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้ามาสอบปากคำเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหากพบว่ามีความผิดทางวินัยก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและหากพบว่าความผิดทางอาญาก็จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามขั้นตอนต่อไปด้วย
0: นำเสนอท่านผู้ฟังนี้ครับคือโครงการสวัสดิการผมใช้ว่าโครงการสวัสดิการซื้อปืนเนี่ยนะครับอย่างในกรณีของตำรวจเนี่ยตั้งแต่ปี45อาจจะมีเงื่อนไขระบุว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยก็จะต้องตกเป็นของมรดกเท่านั้นคือไม่สามารถซื้อขายได้หรือบางทีนะครับในโครงการซื้อปืนสวัสดิการของข้าราชการอย่างผมเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องครอบครองไว้อย่างน้อย5ปีถ
1: ึ
0: งจะมีการเปลี่ยนผ่านหรือว่าการซื้อขายได้อันนี้ต้องดูที่โครงการนั้นๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นราคาปืนที่เรียกว่าถูกกว่าท้องตลาดจึงต้องมีเงื่อนไขต่างๆจริงๆนะฮะต้องไปดูว่าในกระบอกนี้กล็อก26เนี่ยมีการส่งต่ออย่างไรประมาณ24ปีกว่าจะมาถึงมือชาวจีนคนนี้นะครับผม
1: ค่ะ
0: และพูดถึงเรื่องของชาวจีนที่เป็นประเด็นตอนนี้แล้วเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องของการออกบัตรประชาชนนะครับเรื่องนี้ต้องสืบสาวกันยาวเลยแหละครับเพราะว่ากว่าที่หลายๆคนบางคนทำประโยชน์เพื่อประเทศแล้วกว่าจะได้บัตรประชาชนของคนไทยอย่างโค้ชเชเนี่ยใช้เวลานานมากแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ว่าอยู่ในไทยเพียงแค่ประมาณไม่ถึง5ปีแต่ได้บัตรประชาชนเป็นอย่างไรเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์นะครับเรื่องนี้นายกนะครับได้พูดถึงนะครับว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ครับไม่จำเป็นต้องมีการสังคายนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการส่วนกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้มีการรับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาต จึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเคสนี้อาจจะไม่เป็นต่างชาติเพราะว่าเป็นคนไทยไปแล้วนะฮะย้ำว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่นายกกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขขณะเดียวกันต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอันนี้เป็นการกล่าวจากทางท่านนายกอนุทินนะครับก็สรุปนะฮะประเด็นอาจจะไม่ต้องสังคายนาทั้งระบบเพราะเป็นความผิดรายบุคคลแต่ก็ต้องไปดูว่าในรายบุคคลที่กระทำผิดคนนั้นเนี่ยถ้าจะไปสืบสวนจนถึงเรียกว่าเป็นขบวนการหรือเครือข่ายค่อนข้างชัดเจนนะฮะพี่น้องประชาชนน่าจะเห็นแล้วว่าน่าจะมีคนไทยหรือมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่ในขบวนการนั้นอย่างแน่นอนไม่ฉะนั้นไม่สามารถจะออกทะเบียนราษฎรให้กับชาวต่างชาติเป็นคนไทยได้แบบนี้นะครับ
1: อืมค่ะอ่ะไปดูเรื่องของกัมพูชากับทางประเทศไทยกันหน่อย
0: ปิดท้ายนะ
1: ปิดท้ายช่วงแรกกันมีประเด็นกันอีกแล้วก็คือมีสำนักข่าวกัมพูชาก็มีการเผยแพร่ข่าวนะว่าไทยเนี่ยได้มีการตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็คืออันโคลสเนี่ยตอนนี้พอข่าวนี้ออกไปคนไทยก็อ้าวแล้วยังไงกันนะคะเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ออกมาย้ำเลยนะคะว่าถึงเรื่องนี้ในกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยค่ะได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็คืออันโคสนะคะในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ซับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุค่ะว่าการเจรจาดังกล่าวนี้มีหลายชั้นนะและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณาทางด้านของกลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาอย่างเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันโดยทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านได้กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นของผลลัพธ์เนี่ยบางอย่างก่อนที่จะเริ่มมีการพูดคุยกัน
0: เห็นผลแล้วก่อนจะคุยนะ
1: นะซึ่งอาจจะเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้น
0: เป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองนะคร
1: ับ ส่วนการพบปะกันระหว่างทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและของไทยและกัมพูชาเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นตามภาพข่าวกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
0: ที่ประชุมที
1: ่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันนะและยังไม่ได้มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆโดยเฉพาะก่อนที่จะไปถึงการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนก็จะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะคะก็ขอยืนยันว่าให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบอย่างแน่นอนและย้ำว่าเป้าหมายหลักก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ใช่การหารือกันเพื่อให้เกิดฝ่ายใดที่นำไปอ้างว่าเป็นชัยชนะเพราะหากเริ่มต้นด้วยทัศนะเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้นะคะพักการสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทก็เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขออย่าไปเปรียบเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าอาจเกิดความขัดแย้งกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินหรือตัวย่อพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังนั้นในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวแล้วครับนายกว่าอย่างนี้ขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันนั่นก็คือต้องการให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันระหว่างโครงการทั้งสองนี้คือโครงการไทยเข้มแข็งและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วยืนยันอีกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานขออย่านำมาเปรียบเทียบกันว่าอย่างนั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าเป็นเวทีสำคัญแล้วครับในด้านเศรษฐกิจและการเงินให้แก่ประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569การประชุมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แหละครับพี่น้องที่ไหนก็ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วก็คาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดทั้งสิ้น 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกก็ประกอบไปด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า World Bank นั่นแหละครับและยังมีในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า IMF ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและนับเป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแล้วยืนยันว่าประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนั่นหมายความว่าการที่ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านเศรษฐกิจการเงินกันแบบนี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันเลยครับว่าประชาคมโลกเขาให้ความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนี่แหละดังนั้นแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยกันด้วยรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งหลายก็ตามแต่ไม่ว่าใครทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับในการประชุมครั้งนี้ได้ด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยเคยมีการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยในปีนี้คือในปี2569จะจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ครับโดยจะผสมภาษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับกันไปแล้วจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยกันด้วยแล้วก็หวังกันอีกว่าในอีก5เดือนข้างหน้านั้นทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการมอบนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ใครบ้างก็นี่เลยครับคือผู้แทนของพี่น้องประชาชนตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในพื้นที่คือใครนี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่มารับมอบนโยบายของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในการมอบนโยบายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมให้ปราบปรามยาเสพติดและรับมือกับอาชญากรรมยุคใหม่กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนี้และผู้นำท้องถิ่นด้วยถือเป็นอะไรถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแหละครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนายกย้ำอย่างนี้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกฝ่ายนั้นดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักกาดไม่ตกเพราะว่าเหมือนนักมวยแหละครับถ้ากาดไม่ตกก็ชกได้สบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและ

ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาพี่น้องประชาชนมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมกันด้วยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างๆและครับบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสิทธิ์และมาตรการต่างๆได้อย่างครบถ้วนตลอดจนติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมประสานงานกับนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่องกันด้วยเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้ครับทางรัฐบาลเองเขาก็เตรียมการในการจัดการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายภายในระยะเวลา2สัปดาห์แล้วครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายและคณะผู้จัดงานกันด้วยที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติที่มีความเข้มงวดนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมกำชับตำรวจให้ขยายผลกรณีชายชาวจีนมีอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันนี้ทางกระบวนการในการออกทะเบียนราษฎรนั้นและการให้สัญชาติก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ผ่านมานั้นเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้ครับเรียกได้ว่าปลาเน่าตัวเดียวจะเหมาว่าโอ้ยมันเน่าทั้งเข่งอันนี้ไม่ได้ครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการสังคายนาเพราะว่ามีกฎหมายและมีระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายทั้งหลายแหละหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมกับย้ำอีกว่าหากมีการกระทำผิดก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการนี่แหละครับสำหรับกรณีการจับกุมชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วและในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่พร้อมกับระบุอีกว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งในปัจจุบันนี้กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้กระทำได้นะครับและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ย้ำว่าได้มีการออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำอีกว่าต้องเร่งขยายผลไปถึงขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าหรือไม่อย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทีเดียวและในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนโดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมดุลไม่ใช่เปิดฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ประเทศไทยจะได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยครับพี่น้องเรียกได้ว่าจะยกเลิกอะไรก็ตามแต่ต้องทบทวนกันให้ลึกซึ้งหลายมิติกันเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมร่วมกับทางสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาการถูกทอดทิ้งครับหลังการขายเอ้ามาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รายละเอียดว่าอย่างไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็เริ่มสนใจรถไฟฟ้ากันแล้วยานยนต์ไฟฟ้ากันแล้วครับ
ดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ประชุมร่วมกับสคบ.แล้วครับสำนักงาน

0: ณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาในการถูกทอดทิ้งหลังการขายและปัญหาราคาที่มันผันผวนพร้อมได้สั่งให้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถ EV เปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้แถลงภายหลังการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยระบุนะครับว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวแต่ว่ายังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1การชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ประเด็นที่2ความกังวลในเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและประเด็นที่3ราคาขายที่มันปรับลดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นก็พบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายครับซึ่งทางสคบก็สามารถเจรจาเยียวยาความเสียหายได้แล้วกว่า180คิดเป็นมูลค่ากว่า103ล้านบาทและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวกันต่อไปทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรฐานสำคัญของเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือ 1. ต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน 2. การโฆษณาก็ต้องอ้างอิงมาตรฐานระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จที่ตรงตามข้อเท็จจริงภายใต้สภาพการจราจรในประเทศไทย 3. ครับคือการควบคุมสัญญาอันนี้ต้องใช้สัญญามาตรฐานของสคบที่ระบุเงื่อนไขการจองการส่งมอบและสิทธิการบอกเลิกสัญญาอย่างเป็นธรรมนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทุกฝ่ายแล้วครับโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อที่จะจัดทำเวิร์กช็อปวางกรอบเวลาการซ่อมมาตรฐานและการสำรองอะไหล่ให้มันเพียงพอและพร้อมกันนี้จะมีการจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลทุกยี่ห้อและครับในเมืองไทยให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของสคบนี่แหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากอย่างนี้ถึงผู้ประกอบการบอกว่าเอ้าย้ำกันอีกทีกรุณาให้ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวกันหน่อยนะจ๊ะและขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาจองและเอกสารโฆษณาอย่างถี่ถ้วนกันด้วยแหละครับหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทำยังไงกันต่อไปถ้าพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบหมายเลขของเขาคือ1166 1166จำกันให้ดีครับหรือจะผ่านแอปพลิเคชันที่ OCPB Connect ได้ด้วยอันนี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของกัมพูชาได้มีการบิดเบือนข่าวยืนยันว่าประเทศไทยนั้นไม่ตกลงยอมรับในเงื่อนไข unclose หรือเปิดด่านโดยยึดประโยชน์ของชาติครับในเรื่องนี้นั้นเราจะไปรับฟังจากใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจากรับฟังจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับที่ได้ออกมาชี้แจงว่ากัมพูชาบิดเบือนข่าวยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไข unclose ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งตายตีคองรองข่าวกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กัมพูชาบิดเบือนข่าวบิดเบือนข่าวกันอีกแล้วแล้วยืนยันนะครับว่าประเทศไทยนี้ยังไม่มีการตกลงยอมรับเงื่อนไข unclose หรือเปิดด่านแต่อย่างใดโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกรณีสำนักข่าวกัมพูชารายงานออกไปว่าประเทศไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตาม UNCLOSE สำหรับพื้นที่ทางทะเลทับซ้อนแล้วโอ้โหรายงานอย่างนี้ไปได้ยังไงเรายังไม่ได้ออห่อหมกกันด้วยเลยครับพี่น้องเอ้ามาฟังว่าทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าอย่างไรครับ ในเรื่องนี้โฆษกบอกว่าประเทศไทยเรานั้นเพียงแค่รับทราบเจตจำนงกัมพูชาเท่านั้นยังไม่ได้ตกลงปลงใจเอออห่อหมกด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงหรือเห็นชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและกัมพูชาควรจะต้องมีการหารือและใช้กลไกที่มีอยู่ร่วมกันก่อนเพื่อหาทางออกที่มันเป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการหารือที่จริงใจย้ำนะครับผ่านการหารือที่จริงใจจริงใจและจริงใจไม่จริงโจ้ส่วนประเด็นการเปิดด่านนั้นในเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในการประชุม3ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นไม่มีประเด็นการเจรจาในเรื่องการกำหนดเขตแดนหรือเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่อย่างใดเลยครับเพียงแต่ตกลงให้เริ่มต้นการหารือระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเท่านั้นซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนกันด้วยโดยจะรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยอย่างเต็มที่แหละครับผ่านแนวทางสันติวิธีและการเจรจาที่มันสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วยืนยันกันอีกทีประเทศไทยยังไม่ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขอันคลอสหรือเปิดด่านใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องเพียงแค่เป็นการรับทราบเจตจำนงของกัมพูชาเท่านั้นจะได้ชัดเจนอย่างนี้ไม่ต้องไปฟังที่ไหนกันอีกแล้วครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากับผมและ PL นะครับผมมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวนะฮะหลังจากนำเสนอข่าวไปในช่วงแรกครับเป็นข่าวใหญ่ของเมื่อวานนะครับนั่นคือเรื่องของการพักโทษนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งกรมคุมประพฤติครับออกแถลงการกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเป็นนักโทษนะครับผมเด็ดขาดชายใกล้พ้นโทษและพ้นการพักการลงโทษในวันที่9กันยายนนี้ครับโดยนะครับทางกรมคุมประพฤตินะครับสำนักงานคุมประพฤตินั้นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับเรือนจำกลางคลองเปรมได้มีการดำเนินการติดกำไร EM ทันทีภายหลังจากมีการไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติครับและสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยก็คือบ้านจันทร์สองล่าภายในระยะเวลา3วันนะครับผมซึ่งในระหว่างการพักการลงโทษนั้นผู้ได้รับการพักการลงโทษต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือสำคัญพักการลงโทษจนกว่าจะพ้นระยะเวลาพักการลงโทษดังต่อไปนี้ครับ 1. พักอาศัยตามที่อยู่และผู้อุปการะที่กำหนดหากเปลี่ยนต้องขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติก่อนง่ายๆก็คือต้องอยู่ในบริเวณของบ้านจันทร์สองล่าเท่านั้นนะครับ 2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากถูกลงโทษต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทุกครั้ง 3. ต้องประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนงานที่ทำงานต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติ 4. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานตัวเดือนละ1ครั้ง 5. ห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาต 6. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย 7. ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสารเสพติดอาวุธปืนกระสุนและวัตถุระเบิด 8. ห้ามติดต่อผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติ 9. ห้ามคบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ 10.ต้องแสดงหนังสือพักการลงโทษเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจหากสูญหายต้องแจ้งทันที11หากฝ่าฝืนเงื่อนไขอาจถูกเพิกถอนการพักการลงโทษทั้งนี้ครับหากผู้ได้รับการพักโทษนะครับฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจะต้องรายงานผลการคุมประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและอาจมีคำสั่งเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปครับ
1: ค่ะก็เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือชี้แจงนะฮะกรณีของทางด้านนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้สำหรับในเรื่องของการพักโทษนะคะซึ่งกรมคุมประพฤติก็มีการออกหนังสือมาชี้แจงนะคะไปดูกันที่เรื่องของโรคไวรัสโคโรนากันหน่อยซึ่งเขาก็มีการยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อันในตัวของค้างคาวนะค้างคาวสำหรับในประเทศไทยเรื่องนี้เองค่ะนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำท่านได้กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับข่าวสารข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของสำหรับประเทศไทยนะฮะท่านบอกว่าสำหรับอันดับหนึ่งเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งเป็นข่าวจริงเป็นข่าวจริงนะก็คือเรื่องของการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างคาวไทยซึ่งทางกระทรวงดีอีได้มีการตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและมีการยืนยันว่าเป็นข่าวจริงโดยจากที่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวในประเทศไทยซึ่งเป็นการค้นพบนะคะจากระบบเฝ้าระวังโรคในสัตว์ตามแนวคิดOne Health ซึ่งเป็นการติดตามป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งทั้งนี้นะครับปัจจุบันยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะเพราะว่านี่คือการติดเชื้อในค้างคาว
0: ค้างคาวอีกแล้วเหรอ
1: ค้างคาวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และจากการศึกษาก็คือพบว่าเชื้อดังกล่าวมีศักยภาพในการก่อโรคและการแพร่กระจายต่ำกว่าเชื้อโคโรนาCOVID-19ซึ่งจากนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19ยังคงมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคจึงประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะ
0: ข้อมูลนี้เรานำเสนอเพื่อท่านได้รับทราบข้อมูลทันต่อโรคทันต่อเหตุการณ์แต่ไม่อยากให้ท่านตื่นตระหนกนะครับเราก็นำเสนอความเป็นจริงนะครับว่าตอนนี้พบเชื้ โคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าพบในตัวข้างข่าวและข้างข่าวครั้งนี้เป็นข้างข่าวในไทยน
1: ะ
0: ไม่ได้เป็นข้างข่าวที่มาจากจีนเหมือนตอนโควิด-19แต่ข้างข่าวในไทยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะไปติดจาก สัตว์สู่คนอย
1: ่
0: างไรก็ตามเป็นข้อมูลให้ท่านได้รับทราบกันนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันปิดท้ายสำหรับปิดท้ายทันไหมทันสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ครับคือเรื่องของไวรัสฮันตานะครับนำเสนอก็หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของไวรัสฮันตาครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการติดตามเรื่องของไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดนะครับภายหลังทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนั้นรายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ย้ำนะครับขณะที่ไทยเรายังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวยังมีการประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนอยู่ในระดับที่ต่ำครับอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับก็ย้ำแล้วกันว่ายังไม่เจอผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับผมอัปเดตกันแบบนี้ในทุกวันสำหรับรายการข่าวยามเช้าครับเวลา6:08 นครับวันนี้เรา2คนพี่แอลผมนะครับแล้วก็พี่โจสุวิสมนัทพี่สายชนนีสังทีมงานของนิวมีเดียต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจาย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนการที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศคณะรัฐมนตรีเตรียมหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ได้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไว้พร้อมเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระคันธารราชแล้วทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานเทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยดุริยางแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพร้อมมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000,000 บาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงาน